0: ธมิตรยุโรปที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน2นักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม พุทธศักราช2569ก่อนนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกัญญาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อส่งวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปถามถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อน เช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทางระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็น 129.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESGช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภา
9: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมทส์ของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปลแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมื่อพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สถานรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา8:00 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าว ในวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับ ดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทางด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
8: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรคะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
3: อันแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือเรานับตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AIมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี้ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในการที่จะใช้ AI ที่ให้มันมีคุณค่าสูงสุดคือกับหน้าที่ของเรานะครับผมกำลังจะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรนะผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งนะแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบนึงงั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่1อันที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวนะใช้เลยนะใช้ไปเลยมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่หนึ่งเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับอย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู่นทำนี่นะไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะนั้นก็จะบอกว่าลุยเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่1คือเรื่องของย่าข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมีไบแอสคำว่าไบแอสก็คือว่าบางครั้งมันจะเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านอกเหนือจากการที่มันมโนผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอันที่2เนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆเช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะบางครั้ง AI มันก็มโนขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องเลยนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือไม่ใช่แค่ถูกต้องเดียวเหมาะสมด้วยหลายครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แล้วก็ต้องมีวิทยานอย่างสูงงั้นข้อที่2ผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจนะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คแล้วในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมีไบแอสอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่สองนะครับที่คนจะต้องดูนะอันที่หนึ่งคือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอันที่สองก็คือเรื่องของความถูกต้องของAI อันที่สามเนี่ยเป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายเลยเนื่องจากพอ AI หรือสามารถที่จะให้เราอัปโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัปโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีว่า สมมติเราจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งสมมติะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัพโหลดให้ขึ้นไปได้แล้ว
2: ค่ะ
3: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเรลนะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยอ่ะสมมติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของไม่รู้อ่ะผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมติอาหารเนี่ยไปเอาโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิขสิทธิ์ต่อนะครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้ AI ที่เป็นโนนีมในแอปสโตร์ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหม
2: ค่ะ
3: หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ไอ้เครื่องมือที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะไม่เหมือนไอ้ตัวหลักๆนะก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกแล้วว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ไอ้โดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะฮะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรนะ
2: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยค่ะอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ครับครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเนี่ยเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่า เราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยแต่ประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวง DE เป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องดูเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอด้าเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI governanceง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มี 5-6 ตัวส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ ICC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะฮะตลอดเลยนะครับก็ปีนี้เป็นปีหน้าเข้าใจว่าน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับนั่นคือบทบาทเอด้าซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เอด้าได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะๆไปหมดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เอด้าได้ดำเนินการมาตลอด4-5ปีที่ผ่านมาครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
3: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อละควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลัพธ์ที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนงานภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิธิทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
8: เราทำเรื่องของนวัตกรรมและความที่สร้างสรรค์การปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้ต่อเนื่องมาแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าเราพัฒนาเฉพาะภายในหน่วยงานเองพัฒนาเองเนี่ยจะทำให้เกิดข้อติดขัดในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจึงได้เกิดแนวคิดมีแนวคิดทางวิชาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่า open innovation ก็คือว่าเปิดกว้างรับกับหน่วยงานภายนอกเทคโนโลยีการพัฒนาเหล่านั้นเอามาต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายก๊อกนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
7: นอกจากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว
8: ้เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เข้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่ disrupt ทั้งในเชิงเทคโนโลยีที่เข้าและก็เรื่องของ AI หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เราผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ครับ
7: การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ.ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
6: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
9: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
6: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
10: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็น Medical Hub ด้านเด็กของประเทศไทยรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคยากๆจากทั่วประเทศพร้อมเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและพัฒนานวัตกรรมนำร่องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดูแลสุขภาพเด็กไทยครบวงจรตั้งแต่ในครรภ์จนเติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงถือเป็นการยกระดับการรักษาเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคธาลัสซีเมียและโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้มีโอกาสหายขาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
11: ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
12: เม็ดเลือดและก็เซลล์บำบัดขั้นสูงของสถาบันสุขภาพเด็กนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่จะได้เราจะได้เริ่มต้นในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะวันนี้เป้าหมายระยะแรกที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าการรักษาสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถเหมือนชีวิตเหมือนคนปกติเลยในโอกาสครบ72ปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมการแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กก็คือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
10: ด้านนายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่า95%คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณ80-90%ในบางราย
13: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเข้าไปทดแทนเซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้รวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากว่าโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ย
10: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ปิดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงเร่งดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจัดเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนเวียดนามซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรงและภาวะดินเค็มทำให้รัฐบาลเวียดนามยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการสร้างระบบเขื่อนล้อมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะและยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากหลายพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งก่อให้เกิดโรคลมแดดนอกจากนี้คลื่นความร้อนรุนแรงยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในวงกว้างสุพรรษาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
15: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
16: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาท พระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อน

ซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
6: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
7: เฮ้ยพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หึทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
14: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
15: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
14: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
16: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
17: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
17: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
17: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
18: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
20: ไม่ดีหรอกมั้ง
21: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
19: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
21: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
19: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
21: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
19: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
21: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
19: เจ๊งเพ
0: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีหลังเคารพธงชาติค่ะวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีกันแล้วค่ะคุณผู้ฟัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่นแห่งนี้ค่ะ FM 93.25 MHz และ98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้เรา2คนใส่เสื้อมาชวนคุณผู้ฟังนะคะชวนคุณผู้ฟังร่วม
1: แปลกๆนะวันนี้
0: จะเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมใส่เสื้อสีขาวในวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังเอิญว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่มีรายการวันนี้เราเลยใส่เสื้อต่อต้านยาเสพติดสีขาวนะคะพรุ่งนี้26มิถุนายน2569วันต่อต้านยาเสพติดค่ะเชิญชวนรณรงค์ร่วมกันใส่เสื้อสีขาวแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดในทุกรูปแบบค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้เลยขออนุญาตใส่ก่อน1วัน
1: เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงให้ฟังเนาะวันนี้จะอาจจะมาพูดเรื่องจริงๆเป็นเรื่องของพรุ่งนี้นะครับเรื่องของวันต่อต้านยาเสพติดโลก
0: ใช่
1: วันที่16มิถุนายนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าทำไมถึงมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องของยาเสพติด
0: จริงๆคุณอย่างที่เราคุยกันมาเสมอว่ายาเสพติดเดี๋ยวนี้เนี่ยมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเรื่องของเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นชินกับยาบ้าย าไอซ์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีแฮปปี้วอเตอร์มีเฟนทานิลซึ่งเป็นสาร
1: แปลกๆนะพี่เอ๋
0: ใช่
1: แต่ก็คือยาเสพติดที่อย่างที่พี่บอกไปก็คือเป็นยาเสพติดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม
0: มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคือบางทีเนี่ยเขาก็เอาสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นคุณเอามาผสมรวมกันซึ่งบางอย่างต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเป็นสารที่เป็นยาหรือเป็นสารที่ทางใช้ในทางการแพทย์แต่ใช้ในลักษณะที่ตามที่แพทย์กำหนดคุณเขาก็จะมีข้อกำหนดแต่ว่ากลุ่มผู้ขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยกลับเอายาแบบเนี้ยสารเคมีแบบเนี้ยมาผสมปนเปใส่ร่วมกันคุณ
1: เอาให้มันเขาเรียกว่าไงเอาให้มันรู้สึกว่าหนักขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับเสพแล้วรู้สึกว่า
0: เคลิ้ม
1: มึนหรือเมาหรือเคลิ้มมากกว่าเดิมแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วกว่าเดิม
0: ใช่แต่ว่าอันตรายก็ทวีคูณนะ
1: อันตรายมากเพราะว่ามันไปออกฤทธิ์เรื่องของการเรื่องของอะไรระบบประสาทใช่ไหมประสาทและสมองนะครับ
0: คือจริงแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีนะคุณเรื่องของนิโคตินถุง
1: มา
0: แบบหลายรูปแบบจริงๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะก็อย่างที่บอกกันมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เนาะเป็นการพยากรณ์อากาศช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีฝนฟ้าคะนองแต่วันนี้เนี่ยร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้2ระดับด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือไม่มีฝนก็คือ0มิลลิเมตรวันนี้เนี่ยมีอยู่2อำเภอคุณผู้ฟังปอกน้อยๆ แล้วก็อยู่กันคนละปอกกันตวยคุณผู้ฟังสองอำเภอที่ว่านะคะสันกำแพงค่ะ แล้วก็เวียงแหงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝนนะเรื่องสำหรับการคาดหมายใน24ชั่วโมงนี้ค่ะส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยตั้งแต่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะนั่นก็คืออมก๋อยดอยเตาฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาแม่วางเสมิงดอยหล่อสันปะตองสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดแม่แตงพร้าวเชียงดาวชัยปราการฝางและแม่อายค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟัง
1: โอ้ก็เมื่อวานนี้อย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยอย่างที่เรายกตัวอย่างที่เราเนี่ยพอบ่ายๆเย็นๆมาเสร็จเนี่ย
0: มืดมาก
1: มืดมากฟ้าร้องมาแล้วก็ตกเลยแล้วก็ตกก็เลยตกอยู่จุดเดียวตกอยู่จุดเดียวก็โซนนี่แหละโซนช้างคานนะครับเมื่อวานนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังที่ไหนฝนตกบ้างแต่มองไปทางดอยสุเทพก็น่าจะตกหนักนะโซนทางช่างเคี้ยนฝั่งนู้นนะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็มีฝนตกนะฝนตกทุกวันอย่างที่บอกไปคือฝนกลับมาอีกแล้วนะฮะฝนกลับมาในช่วงปลายเดือนนี้นะครับยาวไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะต้อนรับเดือนใหม่นะครับต้อนรับเดือนใหม่เลยนะฮะอย่างวันนี้เองเนี่ยฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะครับวันพรุ่งนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ40ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้นวันเสาร์นะต้อนรับวันหยุดสุดสัปดาห์นะเสาร์อาทิตย์เป็นต้นไปยาวจนถึงวันพุธเนี่ยฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับช่วงนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรนะคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ติดค้างไว้นะหลายท่านเมื่อวานไม่ทันได้อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้อ่านทั้งหมดเนาะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการก็เลยไม่ทันมีหลายท่านคอมเมนต์เขาบอกเรื่องของอาหารการกินในช่วงหน้าฝนในช่วงฤดูฝนนะฮะเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารประจำฤดูแล้วกันน
0: ะ
1: ส่วนมากก็จะเน้นไปทางหน่อไม้หน่อไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับด้านหน่อไม้แล้วก็เห็ดนะช่วงนี้แต่ต้องเตือนนะครับเห็ดเนี่ยมีอันตรายคือเป็นเห็ดพิษนะครับที่ทำให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตในทุกปีนะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีพื้นที่ของเชียงใหม่ด้วยนะครับมีพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับเรื่องของเห็ดพิษนะในช่วงนี้ระมัดระวังนะครับเห็ดไหนชนิดไหนที่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยกินไม่เคยรับประทานเนี่ยก็อย่าซื้อมารับประทานนะครับแล้วก็คนเก็บด้วยนะคนที่ไปเก็บไปหาของป่านะเห็ดอันไหนที่แปลกๆไม่เคยเห็นนะไม่เคยกินไม่เคยเก็บเนี่ยก็ไม่ควรจะเก็บมานะครับเพราะว่าอันตรายเนี่ยเวลาบางคนอาจจะแพ้นะหรือกินมากกินน้อยเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้าทันไปหาหมอก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตแต่ถ้าอยู่ไกลหรือว่าไปเดินทางเนี่ยกว่าจะไปถึงหรือว่ากินไปจำนวนที่ปริมาณมากก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้อันนี้ฝากเตือนกันเรื่องของเห็ดพิษนะครับ
0: ก็จริงๆแล้วเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของอาหาร อาหารเมืองคุณในฤดูฝนที่เราคุยกันฤดูหนาวเราก็นึกถึงแกงกระด้างฤดูฝนแล้วนึกถึงอะไรวันนี้เนี่ยขอสักนิดได้ไหมไหนๆก็วันนี้ก็สัปดาห์เนี้ยวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์คุณผู้ฟัง
1: จะได้ไปหาของ
0: ไปหาก
1: ินใช่ไหม
0: ไปหาของเสาร์อาทิตย์มาแอบชิมกันอยากรู้ว่ารสชาติที่หายไปของอาหารเมือง
1: ของคนเมือง
0: นะของคนเมืองที่คุณผู้ฟังอยากให้กลับมาหรืออยากจะ
1: อยากให
0: ้ชิมอะไรอย่างเงี้ย
1: กลับมามีอีกครั้ง
0: ใช่ใช
1: ่ปีนะปีสองปีที่ผ่านมาใช่ไหมที่อะไรนะตำจิ้นแห้งน้ำจิ้นแห้ง
0: น้ำจิ้นแห้งนะคะ
1: ไอเป็นเมนูที่หายไปนะครับ
0: ก็เลยว่าเอ๊ะวันนี
1: ้
0: เราลองมา
1: เอาเป็นของเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะพี่เอ๋เอาเป็นของพวกของหวานหรือของกินเล่นก็ได้นะ
0: ใช่ที่เป็นของเมืองนะคุณผู้ฟังของเมืองที่เราอาจจะลืมนึกถึงไปแล้วว่าอ้าวมีขนมแบบนี้อยู่มีกับข้าวอันนี้อยู่นะ อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่อาหารที่มีทุกฤดูเนี่ยอาจจะไม่ต้องแนะนำมาก็ได
0: ้แกงฮังเล
1: โอ้โหแกงฮังเลไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มอันนี้น้ำพริกอ่องอันนี้ก็กินในทุกฤดูเนาะที่พูดมา 3-4 อย่าง
0: ลองมานำเสนอกันไหมคะคุณผู้ฟัง
1: อาหารเมือง
0: อาหารเมืองที่เป็นรสชาติที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหายไป
1: อาจจะเคยกินตอนเด็ก อะไรนี้ฝีมือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย
0: ฝีมืออุ้ย
1: เนี่ยคือกินสมัยก่อนเนี่ย
0: นะ
1: แต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วไม่มีแล้ว
0: ลองมา ลองมานำเสนอกันสักนิดหนึ่งค่ะเผื่อเสาร์อาทิตย์นี้ดิฉันจะได้ไปแอบหา
1: ทานนะมาเล่าให้ฟังวันจันทร์
0: วันจันทร์ว่าได้ไปแอบทานมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะว่าพูดถึงอาหารการกินต้องทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะคะคุณภรินทร์ค่ะสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้อากาศดีจริงค่ะฟ้าแจ้งจางปางแต่หกโมงเช้าเลยจริงวันนี้ฟ้าแจ้งจริงคุณนะคะ
1: แต่มาขับรถมามองเห็นดาวสุเทพคือมองเห็นดาวสุเทพมีเมฆแล้วก็มีเงาของเมฆแล้วก็ดูเหมือนดอยใส่หมวกอ่ะเหมือนดอยสวมหมวก
0: เหมือนแบบเหมือนเป็นแม่มดขี่มีกวาดนะคุณอะไรอย่างงี
1: ้โอ้แต่ก็บอกว่าเขียวดูแล้วสบายตาน
0: ะก็คุณวารินค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็คุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าส่งหัวใจสีส้มวันนี้เป็นพระฤาษีสวัสดีค่ะคุณสิรินันท์ทักทายเรามาสวัสดีค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงเพราะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสิรินันท์ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณอุบลรัตน์ทักทายเรามาสวัสดีเจ้าทั้งสองท่านสุขกายสุขใจนะคะขอบพระคุณค่ะคุณสมชายค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนนะคะคุณสมชายส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะคุณสาธรค่ะทักทายมาสวัสดีครับบทเพลงแห่งความอาลัยไพเราะดีตอนนี้ที่นนทบุรีค่ะฝนไม่ตกอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงเลย31องศาเซลเซียสนะคะสำหรับที่นนทบุรี PM 2.5 ค่ะเป็นสีฟ้า 11.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็คุณสาธรนะคะบอกว่าขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากใจดีเป็นกันเองดีอู้ม่วนให้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณเช่นกันค่ะคุณนภศรทักทายเรามาสวัสดีเจ้าคุณสิทธิชัยค่ะส่งสติกเกอร์เยี่ยมมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณนึกคนเลี้ยงแมวบอกว่าสวัสดีครับโอ้โอออกบ้านวันนี้ต้องใส่แว่นตาซ้อนกันสองอันเลยเป่งลึงเป่งแจ๊ะและ
1: เป่งแจ๊ะและ
0: เป่ง
1: แจ๊ะและ
0: ใส่ปิ้งหันดาวเสาชัดเจนเลยใส่เสื้อขาวเมียนกันเลยครับนะวันนี้เราขออนุญาตใส่ก่อน1วันนะฮะสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะ
1: คุณนี่จะหาเสื้อขาวใส่แล้วอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ซักไม่ทันน
0: ะคะคุณจงใจค่ะบอกว่าเมื่อวานตอน4โมงนักเรียนกำลังเลิกเรียนนะคะฝนตกหนักมากค่ะที่สารพีที่ท่าวังตาลนะคะคุณจงใจส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ช่วงแรกของรายการทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วกันนะคะอาหารการกินไผ่นึกออกบอกกันตอยนะเจ้า
1: เนี่ยเดี๋ยวจะขั้นเวลานะพี่เอจะไปเรื่องของข่าวสารใน DPA แล้วก็ในช่วงนี้นะครับจะให้ท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชม Facebook ไลฟ์ของเราอยู่เนี่ยอาจจะนึกถึงเมนูขอสักคนละ1เมนู
0: คนละ1เมนูเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรที่
1: เอาเป็นของหน้าฝนเนาะเอาเป็นของช่วงอาหารในฤดูฝน
0: ที่อาจจะเราจะลืมไปแล้วหายไปหรือว่าเป็นอาหารในฤดูหนาวก็ได้นะ
1: อา
0: จจะมีที่แบบคู่กับแกงกระด้างเอ้าคุณ
1: เป็นของว่างอาหาร
0: อาหารขนม
1: ขนมอย่างปีที่ผ่านมาก็ไปกับคุณโรตีอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร
0: ขนมวงโดนัทเมืองใช่คุณดิฉันก็ชอบกินนะโดนัทเมืองขนมวงสิ่งดีๆจากพีเอขั้นช่วงนี้ก่อนนะคะเผื่อจะท่านไหนจะคิดถึงอาหารการกินออกคุยกันค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาเตือนภัยอีกแล้วเมื่อวานก็เตือนนะวันนี้เตือนอีกแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นการข่มขู่นะถ้าไม่จ่ายค่าไฟเนี่ยเขาก็จะตัดไฟแล้วก็ประมาณแบบว่าขยันขยอให้เรารีบจ่ายถ้าไม่จ่ายก็จะตัดไฟแต่วันนี้นะครับทางด้าน PA เนี่ยมาเตือนภัยอีกแล้วนะครับมิจฉาชีพเนี่ยหลอกชำระค่าไฟฟ้านะตอนนี้จะเป็น การให้ส่วนลดครับส่วนลด 10-15% นะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่มีจริงถ้ามีการเสนอส่วนลดเรื่องของค่าไฟฟ้า 10-15% เนี่ยมีแต่มิตรเท่านั้นนะมิจจี้เท่านั้นนะมิจฉาชีพเท่านั้นนะครับที่รอคุณอยู่ถ้าคุณหลงเชื่อนะครับซึ่งเขาก็จะหลอกนะไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลนะครับเขาก็จะนำบินให้ดูนะครับบอกว่าหาคนจ่ายนะข้อความเขาจะเป็นประมาณนี้หาคนจ่ายบินค่าไฟส่วนภูมิภาคโอนตัดยอด 2,000 นะครับจากยอดที่ต้องจ่ายจริงๆเนี่ย 2,300 บาทนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อความบอกว่าหาจ่ายค่าไฟ PEA ยอด221ตัดโอน 2,000 บาทอันนี้นะครับก็จะเป็นมุกใหม่ของมิจฉาชีพนะครับที่มากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยออกหากินกันบ่อยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับน้องๆนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยชื่อดังนะย่านตีนดอยก็ได้มี2มหาวิทยาลัยเนาะอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ล่าสุดนะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก2ทุ่มนะครับดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยไว้ได้ทันนะครับแล้วก็มีการประสานกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเกือบที่จะสูญเสียเงิน 250,000 บาทนะครับเมื่อวานนี้ดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยอายัดนะครับบัญชีปลายทางได้ทันนะครับแล้วก็น้องก็เจ้าที่ก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยนะครับเป็นน้องนักศึกษาปี1ครับก็น่าจะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เพิ่งมาเข้าเรียนนะครับเพิ่งมาเข้าเรียนก็ปี1นะครับอายุประมาณสัก 18-19 ปีนะครับอันนี้ก็มิจฉาชีพนะครับซึ่งก็ยังรันทุกวงการแล้วก็ใช้มุกเดิมๆบ้างนะครับแล้วก็มุกใหม่นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการข่มขู่ให้กลัวเพื่อให้โอนเงินนะครับรวมไปถึงการหลอกให้ส่วนลดนะครับอย่างที่วันนี้แทม PA เนี่ยได้แนะนำก็คือมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกว่าจะมีส่วนลดให้ 10-15% อันนี้บอกว่าไม่มีจริงมิจฉาชีพแน่นอน
0: พี่มิตรมาอีกแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าไม่เลย
1: เป็นพิษฮะ
0: เป็นพิษจริงคุณเป็นพิษนะคะเมื่อสักครู่ป้าพนีโทรมาบอกว่าเน็ตหมดยังมาตันไม่ได้ไปเติมวันนี้เล่นในเพจ Facebook เฮาบ่ได
1: ้ฟังเสียงได
0: ้ฟังวิทยุ
1: ป้าพนีแนะนำมากอว่ากินหยัง
0: น่าบอกว่าอดบ่ได้เน็ตบ่มีเล่นกับเฮาผ่านทางแฟนเพจ Facebook บ่ได้ก็ขออนุญาตได้โทรมาหาเคาน์เตอร
1: ์
0: นะก็เติงหา
1: ป้าพนีแนะนำเมนูอะไรอย่างมาอ
0: น้ำเมียง
1: น้ำมาแล้ว
0: น้ำเมียงกับหม้อปูน้ำเมียงกับหม้อปูคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะทางด้านของคุณจงใจก็มีเรื่องของซาบะเขือกระยำหนัง
1: ครับ
0: น่
1: าจะมีคุณผู้ฟังโทรมาแนะนำเรื่องของเมนูอาหารแน่ๆเลยว่าเอาช่วงนี้เดี๋ยวไปทางด้าน
0: สามนาที
1: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินก่อนรับสาย
0: ได้ค่ะสามนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ
1: ครับ

0: สวัสดีครับสามนาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมขอเสนอเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับจากกรณีสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีซื้อขายที่ดินแล้วภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับโดยศาลได้หยิบหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนขึ้นวินิจฉัยนะครับและเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายรายดังกล่าวหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นกฎหมายแพ่งสากลนะครับที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับโดยมีหลักการที่ว่าถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะโอนทรัพย์สินมาแต่แรกนะครับก็จะทำให้บุคคลผู้รับโอนมาไม่ได้สิทธิใดๆในทรัพย์สินนั้นไปด้วยนะครับแม้จะได้มีการซื้อขายและจ่ายเงินโดยสุจริตแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1,330 ถึง 1,332 นะครับโดยมีอยู่3กรณีดังนี้นะครับ 1. กรณีเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้รับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับและภายหลังจากพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาก็ตามนะครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นนะครับกรณีที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงจะได้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ
2: กับอัยการแผ่นดินค่ะ1157นะถ้าจะปรึกษาปัญหาเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวกับทางด้านของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ1157หรือว่าจะสามารถไปเจอท่านอัยการได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดเลยค่ะนะก็เมื่อสักครู่ค่ะบอกว่าฟังเราทุกวันทางวิทยุวันนี้ก็อดบัดได้เหมือนกันพออู้ถึงกับข้าวหน้าฝนที่ลืมไปแล้วบอกว่าฟังอยู่รอยต่อแม่ริมแม่แต่งคุณมัดผักไปตวยมัดผักไปตวยฟังเฮาไปตวยแล้วก็อดบัดได้บอกพออู้ถึงกับข้าวเมืองแนะนำมาเป็นขั้วผำ
3: ข
2: ั้
3: วผ
2: ัมกับยำเตาย
3: ำเป็นเมนูที่หน้าฝน
2: นะคะขั้วผัมยำเตา
3: จริงๆผัมนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอาหารที่แบบที่ตอนนี้เขามีการวิจัยทั่วโลกเลยนะพี่เอ
2: ๋
3: มีสารอาหารนี่ครบถ้วนเลยนะครับมอมเมโจเขาก็เอาไปเพาะเลี้ยงแล้วก็ตอนนี้ก็มีเกษตรกรไปเพาะเลี้ยงเช่นกันเรื่องของผัมนะตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจไปแล้วนะครับ
2: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันไม่ค่อยถนัดนะขั้วผำ
3: ต้องเป็นต้องบอกว่าบัจเจคนเมืองแต
2: ่โอ้ยฉันต้องไปลองละ
3: อาจก็มีขายในเวลาจะคั่วกิน
2: โอ้นะ
3: คั่วสีหมูก็ได
2: ้ฉันต้องไปลองแล้วขั้วผำนะคะคุณผู้ฟังอ่ะงั้นขออนุญาตไปต่อกับเรื่องของข่าวสารจากคปภ.กันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องของวันต่อต้านยาเสพติดโลกกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะงั้นช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
4: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
2: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะเป็นเรื่องของโครงการดีๆนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ค่ะได้เปิดเผยบอกว่าโครงการรวมพลังประกันภัยให้โลหิตปีที่3ค่ะซึ่งเป็นการจัดโครงการนะคะของทางด้านคปภ.ได้มีการเชิญชวนผู้บริหารพนักงานภาคธุรกิจประกัน ภัยเครือข่ายพันธมิตรแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งเป็นการให้ที่ส่งคุณค่าสามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือกับทางด้านของสำนักงานคปภ.ทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาครวมกับภาคธุรกิจประกันภัยแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรค่ะในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งส่งเสริมการบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบสาธารณสุขของประเทศเราค่ะคุณก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะสำหรับเรื่องของการบริจาคโลหิตบริจาคโลหิตได้ทุกวันนะถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าแต่คนนึงเนี่ยบริจาคแล้วเนี่ยต้องเว้นไปก่อนนะคะแล้วถึงจะได้บริจาคได้เว้นไปประมาณ3เดือนถึงจะกลับมาบริจาคได้อีกครั้งหรือว่าใครแข็งแรงอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้นะก่อน3เดือนแต่ว่าดิฉันว่าโครงการนี้เป็นโครงการดีๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นบทบาทของสำนักงานคปภ.แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในการเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมผ่านการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันแล้วก็ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมค่ะคุณถือว่าเป็นโครงการ CSR ก็ได้นะเป็นจิตอาสาก็ได้เชิญชวนบริจาคโลหิตได้ทั่วประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานกาชาดจังหวัดนะคะหรือว่าทางด้านของสภากาชาดที่10ก็ได้เหมือนกันหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลมหาราชนะคะได้เหมือนกันหรือว่าโรงพยาบาลประจำอำเภอได้ทุกอำเภอเลยค่ะ
3: คร
2: ับ นะก็อันนี้ฝากไว้ด้วยใครน้ำหนักเกิน45กิโลกรัมนอนพักผ่อนเพียงพอไปบริจาคโลหิตกันค่ะ
3: เตรียมพร้อมไปได้เลยนะครับถ้าตั้งใจอย่างน้อยสักปีละครั้งก็ดีนะวันเกิดตัวเองนะครับหรือว่าวันสำคัญก็สามารถที่จะไปบริจาคได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเตรียมพร้อมเนี่ยไม่สมมติว่ามันไม่ฉุกเฉินนะสำหรับคนที่อาจจะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะดื่มเครื่องดื่มอะไรเงี้ยพี่อาจจะมีตั้งใจว่าจะไปทำเนี่ยอย่างน้อยสัก3วันนะครับที่จะนอนพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่างดเรื่องของการดื่ม
2: แล้วก็เรื่องของบุหรี่นะคะก็งดสูบบุหรี่ก่อนที่จะบริจาคโลหิต1ชั่วโมงแล้วก็หลังจากบริจาคโลหิตแล้ว1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยค่ะ
3: ครับอันนี้บอกบุญนะถือว่าเป็นการส่งต่อบุญแล้วกันนะพี่เอเรื่องของการบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ของเราครับ
2: ค่ะงั้นไปเรื่องการต่อต้านยาเสพติดกันดีกว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องต่อต้านยาเสพติดตั้งแต่ช่วงต้นของรายการ
1: นี่ของเรานะครับน
2: ี่
1: ต่อต้านยาเสพติดนะฮะปี2569นะครับปีนี้ถือว่าโอกาสดีนะพี่เพราะว่าวันที่26เป็นวันศุกร
2: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็คือทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมแน่นอนนะครับเรื่องของการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดนะครับซึ่งก็วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับปีนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะตรงกับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็เชิญชวนนะครับรวมพลังต้านภัยยาเสพติดนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือกลไกสำคัญในการป้องกันสังคมหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.นะครับ1386 1386นะอันนี้มีเขาเรียกว่า call center มาอีก1ตัวนะ1ชุดอันนี้อีก1หมายเลขนะครับ1386เนี่ยสามารถที่จะแจ้งเบาะแสยาเสพติดนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถือว่าสายด่วน1386เนี่ยเป็นที่พึ่งทุกปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งวันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกก็นี่แหละฮะอยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆคนเลยนะครับมาร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีขาวอย่างพี่เอบอกไป
2: ค่ะพรุ่งนี้
1: นะชวนสวมเสื้อสีขาวไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดนะครับมีเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผ้าไทยสีขาวนะครับสามารถที่จะใส่ได้นะในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดหรือนะถ้าใครที่อาจจะเป็นสายคอนเทนต์หน่อยนะครับใส่เสื้อสีขาวแล้วเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปกับเพื่อนเนี่ยอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็กว่าวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569นะครับเพื่อรวมพลังไทยนะครับเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะต่อต้านยาเสพติดในทุกรูปแบบครับเพราะว่า
3: การเสพยาเสพติดทุกชนิดเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับทั้งผู้เสพแล้วก็ผู้ขายโดยเฉพาะผู้ขายนะครับแต่หากสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรัฐก็พร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็ส่งกลับคืนสู่สังคมนะครับแต่หากมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อครอบครัวหรือชุมชนนะครับมีคดีอื่นติดตัวหรืออยู่ระหว่างรับโทษหรือไม่ให้ความร่วมมือในการบำบัดนะครับจะใช้การบำบัดเป็นข้ออ้างเพื่อหนีความผิดไม่ได้นะครับย่อมมีความผิดตามกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีต่อไปหากพบเห็นนะครับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็อย่างที่บอกไปนะครับสายด่วน1386นะครับพบเห็นบุคคลที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชุมชนต่อครอบครัวหรือต่อเยาวชนสามารถที่จะแจ้งเหตุได้นะครับ1386เพราะว่ายาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแต่คือหนทางแห่งหายนะนะครับมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมนะครับให้น่าอยู่นะครับด้วยการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอื่นๆนะครับที่สร้างสรรค์รู้จักการปฏิเสธเพื่อเป็นวัคซีนให้กับลูกหลานไทยห่างไกลยาเสพติดนะฮะก็นี่แหละครับขอเชิญชวนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วก็ชุมชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับเป็นกำแพงแห่งความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนเพื่อสังคมไทยที่มั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติดครับอ่ะทีนี้เชิญชวนนะครับพวกนี้เสื้อสีขาวจะเป็นชนิดใดก็ได้ขอเป็นเสื้อสีขาว
2: ตัวนี้เราสองคนขออนุญาตใส่
3: ก่อนนะ
2: ใส่เชิญชวนรณรงค์นะคุณผู้ฟังใส่เชิญชวนรณรงค์คุณผู้ฟังร่วมกันแสดงเจตนารมณ์กันด้วยการใส่เสื้อสีขาวหรืออย่างที่คุณคมสันบอกใส่คอนเทนต์อย่างพวกเราสามารถถ่ายรูปแฮชแท็กได้ด้วย
3: ใช่ครับอย่าลืมนะครับแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569
2: ค่ะแจ้งเบาะแสนอกจาก1386แล้วสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปปส.ได้ด้วยนะคะหรือว่าเมนูแจ้งเบาะแสบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วก็เป็นความลับนะคะ
3: เป็นความลับแบบว่าเป็นขั้นเด็ดขาดเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: เรื่องของการที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสเนาะจะเก็บเป็นความลับนะครับ
2: แล้วก็ที่สำคัญสายด่วน1386นะคะทางด้านของปปส.เองเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือในหลายๆกรณีได้จากสายด่วน1386ค่ะก็มีหลายเคสที่อาจจะเป็นเคสที่ทำร้ายกันในครอบครัวเกิดจากยาเสพติด
3: ซึ่งบางทีเราเป็นเพื่อนบ้านนะพี่เอถ้าสังเกตเรื่องของอาจจะเป็นถ้าไม่ทำร้ายกันโดยเหตุปกติหรือว่าทะเลาะกันด้วยเหตุปกติอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดก็สามารถที่จะสกิดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้
2: ใช่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะอ่ะรณรงค์สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดเมื่อวานนี้เราสองคนค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องของคลองแม่ข่ามานะคะหลายๆคนก็จะเรียกคลองแม่ข่าแถวๆบ้านเราแถวๆระแกงว่าคลองโอตารุจะเป็นคลองของญี่ปุ่นแต่ว่าช่วงนี้คุณก็จะมีการทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บในเรื่องของผักตบชวานะคะก็จะมีจิตอาสาเป็นน้องๆทหารแล้วก็น้องๆรอดอช่วยกันร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่คุณจัดเก็บในเรื่องของผักตบชวาที่แบบลอยมาเมื่อวานเราไปดูเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็เดินเลาะๆไปโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคุณไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้แต่ก็ถือว่าเยอะทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของผักตบชวาและเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของแม่ทัพภาคที่3นะพลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3ในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3และคณะก็ได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจนะคะกิจกรรมจิตอาสาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มาติดตามเรื่องของการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในเขตของเทศบาลนครเชียงใหม่เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องร้องเรียนไปบอกว่าน้ำคลองแม่ข่าเนี่ยมีกลิ่นส่งกลิ่นกว่าช่วงก่อนนะคะซึ่ง
3: ที่พยักหน้านี่คือ
2: จริง
3: เพราะว่าเมื่อวานไปดมมาแล้ว แล้วก็น้ำโอ้โหดำมาก
2: คือน้ำดำเนี่ยอาจจะเกิดจากที่มีการขุดลอกน้องๆขุดลอกกันอยู่แล้วก็ทางเทศบาลขุดลอกอยู่แล้วก็เก็บผักตบชวาด้วยส่วนหนึ่งแต่กลิ่นเนี่ยยอมรับเลยค่ะว่าแรงจริงแรงกว่าช่วงก่อนเยอะนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีการมาติดตามเรื่องสาเหตุก็คือตอนนี้เนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเสียคุณเรื่องของท่อระบายน้ำเสียนะคะก็ตอนนี้มีการอุดตัน ก็เลยทำให้เนี่ยน้ำเนี่ยไม่สามารถจะผ่านท่อไปบำบัดได้ไงคุณก็เลยเหมือนขึ้นมาสู่ผิวดินแล้วก็ไหลลงสู่คลองแม่ข่า
3: ก็พูดง่ายคือไม่ได้บำบัดเลย
2: ไม่ได้บำบัดลงสู่คลองแม่ข่า
3: จริงๆแล้วนะเป็นน้ำเขาเรียกว่าเป็นน้ำเสียจากบ้านเรือนของเรานี่แหละบ้านเรือนหอพักทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นคลองเขาเรียกว่าคลองส่งน้ำกลางเมืองอะเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เป็นหนึ่งใน7ชัยมงคลนะคะของเชียงใหม่ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกคือพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็เลยกลายเป็นว่าก็น้ำจะมีกลิ่นแล้วก็ยังมีสีดำอย่างที่เราพูดกันเนาะแล้วก็คือพออย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นว่าเราจะทำยังไงในการแก้ไขปัญหาคือตอนนี้เนี่ยน้ำดีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีการพอมีการบำบัดใช่ไหมคุณน้ำไหลลงท่อมีการบำบัดน้ำเสียเสร็จปล่อยกลับมาปั๊บเนี่ยก็จะมีการใช้น้ำดีจากแหล่งน้ำดีก็คืออาจจะจากเขื่อนของกรมชลประทานเนี่ยปล่อยมาเป็นน้ำดีไล่น้ำเสียแต่ตอนนี้คือพอไม่มีการผ่านการบำบัดปุ๊บปล่อยน้ำดีมาก็จะผสมปนเปเป็นน้ำเสียไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ช่วยไม่ได้เต็มที่
2: ใช่ค่ะก็มีการเร่งดำเนินการซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่เองก็เร่งดำเนินการในเรื่องของแก้ไขปัญหาในส่วนของท่อระบายน้ำที่อุดตันนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงบำบัดน้ำเสียก็มีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ฤดูหนาวแล้วคุณก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
3: โดยเฉพาะหน้าหนาวนี่จะมันจะเหม็นกว่าเดิม
2: ใช่แล้วก็
3: ที่เป็นหน้าฝน
2: และที่สำคัญคุณเราได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เนี่ยตลอดสายของคลองแม่ข่าเนี่ย10จุดเลยนะเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ที่สามารถเดินเล่นสามารถออกกำลังกายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่3ก็ได้ลงมาติดตามเรื่องนี้มาดูเรื่องของการเก็บผักตบชวาต่างๆด้วยนะคะเมื่อเราก็ไปติดตามมาเรื่องของการลงมาติดตามความคืบหน้า
3: ไปเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเอผมคุยค้างไว้ตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะฮะเร
2: ื่อง
3: ของมิจฉาชีพครับพี่เอเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านตำรวจภูธรภูพิงนะครับภูพิงราชนิเวศเนี่ยช่วยนักศึกษาปีหนึ่งนะครับเป็นน้องปีหนึ่งมช.นะฮะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับถือว่ารายนี้โชคดีมากนะครับเกือบที่จะสูญเสียเงิน 250,000 บาทนะครับซึ่งเจ้าที่ก็สามารถที่จะติดตามช่วยเหลือได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับทำงานได้ไวมากเมื่อวานนี้เวลา 20:40 นาทีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูพิงราชนิเวศได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีน้องนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินแล้วก็หายตัวออกจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยไปนะครับก็สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากครับทางด้านพันตำรวจเอกสิโนไทยลิลิธรรมครับผู้กำกับการสภ.ภูพิงราชนิเวศก็สั่งการให้ทางด้านร้อยตำรวจตรีเพชรเสนีวงศ์นะครับรองสารวัตรปราบปรามนะครับพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจอีก8นายครับเร่งติดตามช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเศษๆนะครับซึ่งรับแจ้งเนี่ยตั้งแต่เวลา 20:40 เจ้าที่สามารถที่จะติดตามน้องนักศึกษาท่านนี้ได้ในช่วงเวลา 21:45 นาทีก็ประมาณชั่วโมงกับ5นาทีนะครับบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุหรือว่าใกล้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองก่อนที่จะนำตัวน้องเนี่ยมาสอบถามนะครับที่สภ.ภูพิงราชนิเวศนะครับเพื่อให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แจ้งความครับจากการสอบถามน้องให้การว่าถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์มาหาและแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของน้องเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมอ้างว่าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยให้หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีของคนร้ายเพื่อตรวจสอบนะฮะหลังจากที่น้องผู้เสียหายเนี่ยได้โอนบอกว่าไม่มีเงินนะครับคนร้ายเนี่ยหลอกให้น้องเนี่ยโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองโดยอ้างว่าถูกลักพาตัวเพื่อให้ผู้ปกครองรีบโอนเงินเข้าบัญชีของน้องผู้เสียหายก่อนที่ผู้เสียหายจะโอนต่อไปยังบัญชีคนร้ายรวมมูลค่า200,000

0: นี้นะครับสายด่วนมาให้อีกอันนึงพี่เอ1441โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: แจ้งความออนไลน
0: ์แจ้งความออนไลน์ของมิจฉาชีพอันนี้ฝากเตือนกันไว้ครับ
1: คือจริงๆแล้วคุณผู้ฟังบอกอย่างนี้นะคุณตำรวจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจสถานีตำรวจภูธรไหนก็ตามถ้าเขาจะตรวจเส้นเงินของเราเขาสามารถประสานกับธนาคาร
0: ได
1: ้เขาไม่ต้องมาให้เราโอนเงินไปให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องบอกเราด้วยเขาสามารถนำหมายสารหรือว่าเอกสารไปหาธนาคารแล้วขอดูเลยว่าเงินของเรามาจากไหนไปยังไง
0: มีความเกี่ยวข้องจริงหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่เขาเช็คได้โดยที่เราไม่ต้องโอนเงินไปให้เขาเพราะฉะนั้นถ้าให้เราโอนเงินไปมิจฉาชีพแน่นอน
0: แน่นอนครับ 1,000% ผมไม่ให้ร้อยนะ 1,000%
1: จะได้ล้านเลยได้ไหมคะ
0: ถูกต้องครับโอนเงินนี่มิจแน่ๆนะ
1: นะคะอย่างที่บอกระลึกไว้เสมอค่ะว่าตำรวจเขาสามารถตรวจเส้นเงินเราได้ผ่านธนาคารโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็จะแจ้งว่าเขาจะตรวจเส้นเงินอาจจะอย่างที่บอกเขามีวิธีการ
0: ถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็ไม่ต้องไปกังวล
1: ไม่ต้องกังวล
0: ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องกลัวนะครับ
1: เงินเราอะเราทำมาสุจริตจะโอนทำไมคะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ทิ้งท้ายไว้เป็นเทคนิคเตือนกันไว้อาจจะได้พอจะพอมีปัญหาปุ๊บอาจจะนึกถึงคำของเราสองคนตำรวจตรวจได้ไม่ต้องโอนตำรวจตรวจได้ไม่ต้องโอนนะคะงั้นวันนี้เราสองคนไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์เผื่อใครจะกลับไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่เจอเรา3วันคิดได้ว่ากับเข้าเมืองลำมีอะอย่างพอง
0: อันไหนที่เป็นทางได้ตอบเดี๋ยวผมไปอ่านดูนะแล้วก็จะไปหาเนะไปหาไปลองชิมดูนะ
1: คุณเห็นขั้วผํา
0: เห็นมียำหนังยำหนัง
1: ขั้วผํา
0: คุณจงใจแนะนํามายำหนังกินแล้วเมื่อวานสิกัดก็มาเหลือซ่าบ่เขือเรามีสวนสมทรชิมัยมีสวนครัวมีสวนครัวแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บมะเขือมาซ่าบมะเขือครับ
1: นะก็วันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระบริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาน
2: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนำไปไว้ในงบกลางเพื่อปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ
3: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วจะพิจารณากระทู้ถามหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีการบูรณะอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าและแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่วาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม5ชั่วโมงไม่รวมเวลาชี้แจงของคณะรัฐมนตรีก่อนเปิดให้ยื่นคำแปรยติ1วันและนัดพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่2กรกฎาคมนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: ทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๊งเพ
7: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่าไทย Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
12: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
11: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
12: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
11: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
12: แน่นแน่นแล้ว
10: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
12: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
11: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
5: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
11: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนั่นนั่งเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
11: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

จพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกผู้เกี่ยวข้องคดีฟอเร็กซ์เข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้
7: พลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

0: เอฟหรือ DSI ดำเนินการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่หากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิจะมีลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนหรือไม่DSI มีหน้าที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นการพิจารณาถือเป็นดุลยพินิจของศาลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าอนุรักษ์ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
2: ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นบ้านสาแหมหมู่4ตำบล 30,000 อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพรัญชัยสิริพุทธหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการ

0: 69อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนใน

0: Official at OIC Connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
6: ไม่ดีหรอกมั้ง
7: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
5: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
7: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
5: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
7: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
5: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
7: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
5: เจ๊งเพ
8: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
10: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
10: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
11: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
13: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
12: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
13: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
12: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
13: แน่นแน่นแล้ว
11: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังเฮ่อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮ่อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นนะเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
12: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปากกันเหมือนเช่นเคยเจ้าทั้ง2คลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าวันนี้เฮาปากกันวันพฤหัสบดีที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาข้าเจ้าลดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุกิจประเสริฐวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 11:00 น.โดยประมาณ

หายไปก้ามเดี๋ยวเจ้าคุณผู้ฟังปิกมาแล้วช่วงนี้อากาศบ้านเฮาอากาศกำลังดีเลยวันนี้ชาวห้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีอยู่2อำเภอที่คาดว่าเมฆบ่ลอยไปตังหานะข้ามไปได้จะได้ตังสันกำแพงแล้วก็ตังอำเภอเวียงแหงนะเจ้าที่คาดว่าจะบ่มีฝนเป็นไปได้จะใดนอกเหนือจากนั้นนะเจ้าก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ30%ของพื้นที่ตอนนี้อากาศบ้านเฮามันก็จะมอกอวมๆบางทีถ้าฝนตกลงมาก็เย็นสบายหน่อยอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสแต่ว่าถ้าสักเตียงๆมานี่ก็ฮ้อนอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสเจ้าช่วงนี้นี่ยังคงต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเดินทางนะเจ้าตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันไว้ให้ดีเลยฟ้าฝนตกลงมานี่มันแบบเป็นใจมันชอบตกลงมาในช่วงเช้าๆเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องช่วงเลิกงานนี่ที่อีป้าอีแม่ที่ต้องไปฮับละออนน้องน้อยนี่ช่วงเลิกเฮียนี่ช่วงเลิกงานตึงมาละอันนี้เหมือนจะหู้เวลานี่แต่ว่านี่รถค่อนข้างจะติดเลยช่วงแรงๆนะเจ้าในหลายๆเส้นทางดังนั้นในช่วงนี้วางแผนเรื่องของการเดินทางกันไว้ตัวนะเจ้าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันกำเดียวมีแฟนรายการแนะนำงานเพลงเข้ามาหลากหลายเลยตะกี้นี่แวบไปฮับโทรศัพท์กำเดียวนี่ก็มีฮับสายคุณผู้ฟังแล้วจากตังสันปะตองของานเพลงมาตวยงานเพลงที่ชื่อว่าว่างเปล่าเดี๋ยวมวยส่องพอก่อนจะได้เปิดเงือกตันก่อนณเวลานี้เวลาซ่องงานเพลงเขาจะต้องเก่งภาษาไทยนะคุณผู้ฟังบางเตือนนี่โหลดเพลงมาไว้แล้วในคลังเพลงของเราก็จะเป็นก็ไก่ถึงหอนกฮูกพอวอแหวนนี่ก็รอเรือรอลิงวอแหวนเจอแล้วเจ้าคุณผู้ฟังฟังงานเพลงนี้เจ้าว่างเปล่า

บ่อยากจะบอกหลังไมค์นี่บ่ต่ํากว่า5สายบ่อยากจะเจื้อไม่อยากจะคุยขอบคุณแฟนรายการนักๆเลยนะเจ้านี่มีแฟนรายการเหนียวแน่นเลยบางท่านบอกว่าแม่ออกคงยาแล้วนี่คือกําลังใจนะเจ้านี่ทุกบ้านทุกครอบครัวเนี่ยเฮาก็จะต้องมีเพิ่นฮ้องว่าแต่ละบ้านก็จะต้องมีภารกิจมีอีหยังที่เฮาจะต้องได้ยากกันตึงวันนะเจ้าบางบ้านนี่ก็ครอบครัวนี่เพิ่นฮ้องว่าอบอุ่นดูแลกันตั้งแต่เฮายังเป็นตั้งแต่ละอ่อนวัยรุ่นวัยทํางานจนเมื่อเฮามีอายุนักๆนี่สิ่งที่เฮายังคงต้องดูแลทอดทิ้งกันมาได้ก็คือบิดามารดาคือพ่อแม่เฮานี่แหละนะเจ้าดีใจนี่คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลคุณแม่เนี่ยอยู่โรงยาแล้วก็ออกจากโรงยาแล้วดีใจตัวนะเจ้าเป็นกําลังใจเฮ้อนี่คือกําลังใจตึงคุณแม่ตัวนะเจ้าคุณยายเนาะแล้วก็อ้ายตัวนะเจ้าที่โทรศัพท์เข้ามานี่ถึงคนดูแลผู้ป่วยถึงผู้ป่วยนี่ขอเฮ้อสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะเจ้าและรวมไปถึงแฟนรายการจะตังยังเนิงที่จะจําเสียงแม่นจะตังละปูนพี่สาวจะตังละปูนนี่ยังคงเหนียวแน่นมากสันปะตองโอ้วันนี้มีหลากหลายงานเพลงนะคุณผู้ฟังเจ้าแต่ขั้นกันน้อยนึงก็มีข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะกิจกรรมที่ขยับเข้ามาใกล้ๆจะเกิดขึ้นซึ่งก็ประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆสําหรับโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเตื้อที่12ยังคงเชิญชวนพี่น้องประชาชนกู้ช่วงวัยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะเจ้าแล้วก็ยังได้ทำบุญถือว่าช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อยถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ได้ทำกันมาต่อเนื่องในกู้ปีเลยนะเจ้ากิจกรรมนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเตื้อที่12เฉลิมพระเกียรติซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราเปิ้นก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้ากันต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในทุกมิติถือว่ามีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเลยคือการดำเนินงานนั้นจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จังหวัดเชียงใหม่ของเราขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเตื้อที่12เฉลิมพระเกียรตินอกจากจะเป็นการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองแล้วยังร่วมส่งต่อโอกาสความหวังและก็กำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศเลยนะเจ้าเนื่องจากว่ารายได้จากการสมัครส่วนหนึ่งนี้เปิ้นก็จะเอาไปเข้าสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดก็จะได้ถือว่าไปดำเนินการต่อในการดำเนินการป้องกันและก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่สำหรับท่านที่สนใจท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็ตั้งแต่บัดเดียวนี้แหละไปจนถึง31สิงหาคม2569สมัครง่ายๆผ่านเว็บไซต์ wurb12.thai ก็คือthai นี่นะเจ้าแล้วก็ dot run run wurb12.thai dot run แล้วก็กล้าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปนี่ก็มีกล้าสมัครเห็นน้อยนึงเพราะทุกอย่างเวลาจัดกิจกรรมมันต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีต้นทุน18ปีขึ้นไป360บาทส่วนละอ่อนเยาวชนอายุ7ถึง18ปี240บาทผู้สมัครท่านก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกหมายเลขวิ่งก็คือบิบนั่นเองแล้วก็เหรียญที่ระลึกนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็จะจัดส่งถึงบ้านเลยแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขของโครงการนะเจ้าแล้วก็สามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เปิ้นจัดกันมาต่อเนื่องกู้ปีสำหรับท่านที่สนใจอย่าลืมนะเจ้าก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ wurb12.thai.run เจ้าไปกันต่อสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบอกว่าน้ำมวยพี่อยากฟังงานเพลงนี้คืนจันทร์แต่ว่าขอเวอร์ชั่นของคุณกบเสาวนิจเจ้า

งานเพลงนี้ชื่อว่าคืนจันทร์นะเจ้าไปกันต่อเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้งานเพลงหลากหลายแต่ๆเลยเอาใจคนฟังเพราะว่ารอฟังอยู่ที่บ้านจากงานเพลงคืนจันทร์ไปต่อกันที่แฟนรายการจากตังยังเนิงแนะนำงานเพลงนี้เข้ามารักเป็นดั่งต้นไม้

ปกระสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้านี่นั่งดูข้อมูลข่าวสารมันนี่มีน่าเลยหลากหลายเรื่องราวนะคุณผู้ฟังเจ้านี่ก็ตาเว็ดเว็ดไปนี่หันพอพอดีเรื่องของราคาทองทองลดราคาลงมาเต็มแล้วจะดีใจก็ว่าจะเสียใจดีดีใจนี่คือลดลงมาโอ้แต่สตังค์นี่จะเอาตังค์ได้ไปซื้อนะคุณผู้ฟังเปิดตลาดราคาทองเจ้าวันนี้ราคาทองลดลงไปถือว่าลดหวบเลยปัน350บาททองคำแท่งนี้ฮับซื้อ 62,800 บาทขายออกนี่ 63,000 บาทส่วนทองรูปพรรณฮับซื้อ 61,549 บาท60สตังค์ขายออกนี่ 63,800 บาทให้มีสตังค์นักๆนะคุณผู้ฟังเจ้านี่นี่ยังบ่ป้นอันสิ้นเดือนเลยเงินเดือนข้าราชการเข้าแล้วแล้วก็ออกไปแล้วหมดละบัดตันถึงเดือนหน้าค่าใช้จ่ายรอเฮาอยู่นักเลยเนาะคุณผู้ฟังจะว่าไปนี่มนุษย์เงินเดือนนี่ต้องใช้เงินถือว่าอย่างระมัดระวังเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเจ้าสตุงสตังมันซ่อหายยากเนาะแต่ละวันที่จะใช้นี่เห็นราคาทองลดดีใจแต่ว่าโอ้ผู้จะเอาสตังที่ใดไปซื้อบางท่านบอกว่านี่คือลดมาเห็มสักนักๆมันจะมีทางเป็นไปได้ก่อนหรือสัก 30,000 น่านไอ้ก็ว่ามันขึ้นไปจัดนักนะกว่าจะลงมานักๆจะอันนั้นมันยากนะคุณผู้ฟังเจ้ามันเป็นไปได้ยากได้ยากละตอนนี้ก็ค่อยๆดูนะเจ้าหมอว่าอนาคตในโลกต่อไปนี้ทองมันจะมีมูลค่าอย่างนี้แถมก่อนเนาะบางท่านนี้เก็บทองไว้อย่างเหนียวแน่นนะเก็บไว้ก่อนเนี่ยบางท่านนี้เป็นดูจังหวะเนาะจังหวะที่ทองขึ้นไปสุดๆนั้นขายไปแล้วเนี่ยได้กำไรไปแล้วอันนี้ดีใจตุ่ยดูแลทรัพย์สินของท่านไว้ให้ดีนะเจ้านี่ก็ดูข้อมูลหลากหลายบางคนนี่เปิ้นก็เก็บหอมรอมริบเนาะส่วนบางคนนี่ขี้ลักมันก็มีนักนะคุณผู้ฟังดูข่าวสารของจริงใหม่นิวนี่เตือนภัยท่านใดที่มีรถเครื่องเนี่ยเปิ้นบอกว่าจะไปเก็บของมีค่าไว้ใต้บ่อบางเตือนเนี่ยเฮาไปซื้อข้าวซื้อของเนาะไปตรงนี้กําเดียวเอากระเป๋าสตางค์ไว้ในใต้บ่อรถเครื่องให้หน่อยเอาอันนู้นอันนี้ไว้อันนี้ตังเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิ้นก็แจ้งแนะนำมานะแล้วก็ยับได้ตวยยับโจรหนุ่มแสบเนี่ยงัดเบาะรถคนที่เปิ้นไปออกกำลังกายที่ไหนที่สวนรถไฟเชียงใหม่แล้วก็เปิ้นนี่เลือกเหยื่อที่เป็นคนที่เปิ้นจะเตียวไปออกกำลังกายแล้วก็รอจังหวะที่เจ้าของเผลอหรือว่าออกไปวิ่งหรือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังออกกำลังกายอยู่นี่ไปก็ไปงัดเบาะรถของเปิ้นเนี่ยอันนี้เป็นของวันนี้ใส่บดีพอยับได้แล้วนี่ก็สารภาพว่าเอาสตังค์ไปยี่หยังเพื่อตายเลยเนื่อง 2-3 เจอว่าคุณผู้ฟังตายถูกเอาไปเล่นพนันโดยเฉพาะในช่วงนี้มีพนันบ่อนโลกนี่เจ้าหนี้ตำรวจเปิ้นก็ยับได้นะเจ้าอย่าลืมว่าตอนนี้กล้อง CCTV มีแทบทุกจุดกุฏิจะเป็นย่าอันยังมันบดีต้องเปิ้นมองว่าคนเราเนี่ยต้องมีจิตสำนึกนะเฮาไปย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเปิ้นก็ตุกนะเฮาจะสบายนี่บ่ได้ในเมื่อคนอื่นเปิ้นทุกข์โดยจากการกระทําของเฮานี่มันเป็นบาปบ่ดีนะเจ้าใครที่คิดจะทําอันหยังบ่ดีคิดในสิ่งดีๆไว้ก่อนดีที่สุดนะเจ้าบะหมี่นี่ก็กินน้อยๆถ้ามันบะหมี่ก็คือบะหมี่ต้องยอมรับบะหมี่ก็ต้องเสาะหาในทางที่สุจริตนั่นเองโอ้ช่วงนี้ข่าวทุจริตสุจริตมันหนักเนาะคุณผู้ฟังเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของการโกงสอบเนี่ยอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นจะใดต่อไปแต่สำหรับท่านที่สอบเข้ามาด้วยความสุจริตนี่ต้องให้กำลังใจเป็นข่าวนึ่งข่าวในประเทศไทยที่มีคนติดตามนักเลยก็ต้องดูความคืบหน้ากันต่อไปพักกันแฮมกำเดียวนะเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาบอกว่าพี่อยู่ที่ขี้เหล็กหลวงหมดกันเลยว่าเอ๊ะขี้เหล็กหลวงที่อยู่ตรงใดโซนแม่ริมใกล้ๆจะแม่แตงละนี่แฟนรายการของเฮามีอยู่ทั่วๆนะเจ้าแนะนำงานเพลงนี้เข้ามากาสลองเจ้า

ข้าสู่ช่วงใต้ของรายการเสน่ห์และหน้าเจ้าเสาร์5มิถุนายนคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้แอมเนื่องวันสำคัญวันไอโอดีนแห่งชาติอู้ถึงไอโอดีนนี่กินเค็มจะได้น้องคือได้ไอโอดีนได้ครบแต่ว่าไตเฮาต้องบะพังนี่บางท่านนี่กินติดเค็มแต่ว่าในทุกวันเนี่ยท่านจะต้องกินเค็มเพื่อได้ไอโอดีนต้องครบไตบะพังนี่ต้องคุมโซเดียมให้ได้บ่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันน้องหมวย 2,000 มิลลิกรัมนี่มันสักหมอกใดหาก็คือกินเกลือนี่บ่เกิน1จ้อนจานะเจ้ามีท่านใดกินเกินจากนี้เชื่อว่ามีแน่นอนต้องมีเช่นไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเจ้าหมูอย่าเจ้าคุณผู้ฟังบัดทันนะเปิ้นตั้งเสร็จบางคนยังบัดทันได้จิ้มเลยเอาแล้วขวดน้ำปลาโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะมีก่อบางท่านบอกมักเกมมีเหมือนที่บ้านหมวยแม่นี่บอกแม่จิ้มก่อนมาสนละเอาน้ำปลามาฮึก่อนเลยเนี่ยใส่ละโจ๊กโจ๊กโจ๊กนี่ปริมาณการใช้เกลือแล้วก็เครื่องปรุงเทียบเท่านี่เกลือนี่ประมาณ1จ้อนจ่าต่ออันนะเจ้าจะไปกินเกลือเลยนี่ยิ่งเฒ่าอายุหนักๆขึ้นถ้ากินเกมหนักมันตัวมันจะบวมนะคุณผู้ฟังน้ำปลาเนี่ย 4-5 ช้อนชาซีอิ๊วขาว 4-5 ช้อนชาซอสหอยนางรม6ช้อนชาซอสมะเขือเทศ12ช้อนชาผงชูรส 1-2 ช้อนชานี่เปิ้นบอกว่าปริมาณการใช้เกลือและเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องปรุงเทียบเท่าเกลือ1ช้อนชาอย่างที่หมวยบอกไปถ้าท่านใส่ผงชูรส 1-2 ช้อนชานี่ก็หมกเกลือ1ช้อนชาละใส่ซอสหอยนางรมพักๆนี่ใส่ไปสักนิดหน่อยรอมันแบบเข้มข้นน่ะมันยังไม่เจ้มโจ้นนี่ว่ะใส่ซอสหอยนางรมไป6ช้อนชานี่ก็มอกเกลือ1ช้อนชาแล้วนะเจ้าอันนี้ก็ได้แจ้งไว้ได้เทียบเอากินมอกพอดีนะเอารสมอกพอดีบางท่านติดเค็มบางท่านติดหวานอย่างมวยเนี่ยติดหวานนี่ใส่บดีก็จะต้องปรับลดเรื่องของน้ำตาลลงเทคนิคการปรุงแล้วก็เลือกที่จะกินจิ้มก่อนปรุงก๋วยเตี๋ยวบางร้านนี่เพิ่นก็เขียนป้ายติดไว้เลยชิมก่อนปรุงนะเพื่อที่จะได้บ่ฮื้อร่างกายของเฮาฮับปริมาณโซเดียมเกินความจำเป็นนะเจ้ายิ่งอายุนักๆนี่ต้องยิ่งดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังบ่เป็นโรคภัยได้ดีที่สุดละหรือว่าอาจจะใช้เครื่องปรุงที่เพิ่นมีลดสูตรเพิ่นฮ้องว่าเครื่องปรุงรสสูตรลดโซเดียมมีลดลงไปแหม40-60% เลือกใช้จะอีกก็ได้แล้วก็เก็บเกลือไว้ในภาชนะทึบแสงปิดสนิทเบื้องไอโอดีนเสื่อมสภาพเนี่ยลดการต้มเคี่ยวเมินๆแล้วก็แหล่งไอโอดีนธรรมชาติที่ดีต่อไตของเฮาก็จะมีสาหร่ายทะเลนี่บางท่านชอบกินเอามาต้มเจ็ดก็ได้ปลาทะเลกุ้งหอยปูนี่อันนี้ก็กินได้นะเจ้าถือว่าเป็นแหล่งไอโอดีนที่ดีเลยส่วนอาหารที่ท่านต้องระวังเพราะว่ามีโซเดียมแฝงหรือว่าความเค็มที่แฝงเข้าไปกับพวกอาหารแปรรูปอาหารหมักดองและที่สำคัญเนี่ยอมรบ้านมวยชอบกินอันนี้เลยขนมกรุบกรอบฝากซื้อรอ200บาทพอเอาไปฮื้อสัก6ซองอมรถามว่าเฮ้ได้แต่อีกะอมรยังนึกว่าขนมกรุบกรอบในถุงละ5บาทนะคุณผู้ฟังอมรนี่อายุจะ100ละแต่ยังกินขนมเล่อะอมรมวยชอบกินขนาดเลยก็เลยบอกต้องกินน้อยๆหาซองน้อยๆก็กินพอซื้อซองน้อยๆฮือโหดมันบัดบะนำใจนะคุณผู้ฟังต้องกินซองใหญ่ๆนะอันนี้ฝากไว้ต่อยนะเจ้าเรื่องของการลดโซเดียมเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังเองนั่นแหละส่งใต้รายการกันแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงเวลารายการต่อไปปะกับรายการของน้องปอเชียงใหม่สเตชันก่อนนั้นเดี๋ยวเราติดตามข่าวสารจากทางกรุงเทพนะเจ้าแล้วก็งานเพลงนี้เวลาไม่ช่วยอะไรปิดใต้รายการกันด้วยเพลงนี้และแต่รัฐลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วย

0: บุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนารัตน์สมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
1: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนารัตน์สมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลปนารัตน์สมวานเป็นพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามราชประเพณีและหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ15วันนับแต่การสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีสืบมาเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: องค์การอนามัยโลกระบุความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำในแพทย์ทีโดรสอัธนอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเตือนไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต267รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้น82รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: นาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: นาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
10: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
4: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11:00 นเป็นต้นไปกับปอประสนียพรตะกิติชัยนะคะวันนี้พิเศษนิดนึงสำหรับท่านใดที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆชิคๆในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะท่านใดเป็นหนอนหนังสือสายคอนเทนต์สายงานศิลป์ห้ามพลาดเลยเพราะตอนนี้ภาคเหนือของเรากำลังจะมีเทศกาลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อบอุ่นที่สุดกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11จัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคม2569ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะจัดเต็มมากๆซึ่งเขาบอกว่าขนทัพสำนักพิมพ์มามากกว่า80สำนักพิมพ์รวมกว่า210บูธนะคะมีไฮไลท์เด็ดๆทางนิทรรศการกิจกรรมเวิร์กช็อปเวทีเสวนารวมตัวของนักเขียนชื่อดังไว้นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆของทางมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นที่จะชวนพวกเรามาส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและนายธิติพัฒน์โคชรัตน์รองอุปนายกฝ่ายในประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
4: ทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านนิดนึงค่ะ
12: สวัสดีนะครับก็ดีใจที่ได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ครับผม
4: ค่ะ
13: ครับสวัสดีครับก็ยินดีที่ได้กลับมาอีกครั้งครับกับงานเทศกาลหนังสือเชียงใหม่ครับครั้งที่11แล้วครับ
4: ได้ทราบว่าชาวเชียงใหม่ตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเห็นว่าผลตอบรับกระแสดีมากสำหรับชาวเชียงใหม่แล้วก็รอคอยกิจกรรมดีๆรวมทั้งหนังสือแล้วก็มีการได้เพิ่มกิจกรรมขึ้นมาด้วยนะคะปีนี้ภาพรวมของงานเป็นยังไงบ้างแล้วมีความพิเศษความแตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไงคะ
12: ครับภาพรวมของงานผมว่าก็เชียงใหม่คือที่ที่มีได้รับการตอบรับดีที่สุดในประเทศนะครับสำหรับกรุงเทพนะครับพวกเราทุกคนตื่นเต้นมากๆที่ได้มาออกงานที่นี่นะครับก็คาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นอย่างที่เคยเป็นมานะครับผมเรามีกิจกรรมมากมายหลายอย่างนะครับเรามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมยอดนิยมที่มีทุกปีอยู่แล้วอย่างเช่นการประกวดเล่านิทานนะครับก็เป็นการให้น้องๆได้มาอ่านหนังสือแล้วมาเล่านิทานบนเวทีให้เราฟังซึ่งน้องแต่ละคนนี่ก็เตรียมจัดเต็มมากนะครับเราให้เวลาคนละ7นาทีนะครับเล่านิทานอะไรก็ได้แล้วเชียงใหม่เป็นที่ที่เป็นน้องๆที่มาเล่านิทานเนี่ยครับเล่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาจีนด้วยนะครับเป็นเรื่องที่แปลกและตื่นเต้นมากนะครับผมก็แล้วก็มีรายการนะครับจากนักเขียนต่างๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นมีคุณแนทนะครับคุณแนทเป็นผู้ชนะเลิศรายการ MasterChef Australia นะครับ2024นะครับแล้วก็เขียนหนังสือตำราอาหารก็จะมาที่เชียงใหม่บุ๊กแฟร์นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีนะครับเวิร์กช็อปหลายๆอย่างนะครับซึ่งเยอะมากเรามีทุกวันเลยครับผม
4: กิจกรรมจัดเต็มนะคะแล้วไฮไลท์นิทรรศการต่างๆว่าตอนนี้เนี่ยมีนิทรรศการที่น่าสนใจรวมถึงกิจกรรมของเพลกาวทีเคพาร์คด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกับทางบริษัทอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
13: ใช่ครับรอบนี้พิเศษมากๆนะครับก็คือทางสมาคมผู้จัดพิมพ์นะครับร่วมกับเป็นสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับก็ครั้งนี้ก็มีทีเคพาร์คครับมาเปิดกิจกรรมใหม่ครับสำหรับที่เชียงใหม่โดยเฉพาะเลยก็คือ The Legend Pegao ครับก็ในงานหนังสือของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายหลายรูปแบบครับตลอด10วันที่เราจัดเลยครับก็เป็นการร่วมทำเวิร์กช็อปโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยครับนอกจากจะมาอ่านหนังสือมาหาหนังสืออ่านแล้วแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ตลอดที่จัดงาน10วันเต็มเลยครับ
4: ค่ะเห็นบอกว่ามีการสำรวจจัดอันดับนวนิยายด้วยซึ่งทางกรุงเทพมหานครกับทางภาคเหนือของเราเนี่ยเชียงใหม่จัดอันดับไม่เหมือนกันสำหรับ Top 5นะคะอยากให้เล่าเรื่อง
12: นี้ การอันดับหนังสือประเภทหนังสือยอดนิยมแล้วกันนะครับประเภทหนังสือยอดนิยมเนี่ยถ้าเราดูในทั่วประเทศนะครับอันดับ1คือการ์ตูนอันดับ2ก็จะเป็นนวนิยายนะครับอันดับ3จะเป็นHow to นะครับอันดับ4ก็เป็นหนังสือเรียนอะไรหนังสือเรียนแล้วก็เป็นหนังสือเด็กแต่ที่เชียงใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างนิดนึงนะครับอันดับ1ยังเป็นการ์ตูนอยู่แต่อันดับ2เนี่ยเป็นหนังสือเรียนนะครับผมนี่เห็นได้ว่าพี่น้องเชียงใหม่นี่ก็มาหาหนังสือเรียนมาหาความรู้กันนะครับซึ่งเจ้า ที่มาขายหนังสือเรียนเนี่ยเขาก็ขายดีทุกงานที่มาเชียงใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังว่าโอ้โหวันนี้จะได้เจอพี่น้องเชียงใหม่อีกนะครับแล้วมันก็เป็นที่บ่งบอกว่าทางเชียงใหม่นี่นอกจากเด็กนะครับที่มามากที่สุดก็คือเป็นเจนซีนะครับ19-22ปีนะครับก็อ่านกระตุ้นเป็นปกติอยู่แล้วแต่ก็มีหนังสือเรียนที่คู่ไปกันด้วยเราทั้งบันเทิงทั้งความรู้ครับผม
13: จริงๆเราจะพูดกันถึงเรื่องหนังสือการ์ตูนนะครับจริงๆแล้วการ์ตูนเนี่ยอาจผู้ปกครองอาจจะมองว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าสนใจเพ้อเจ้อเพ้อฝันจริงๆแล้วการ์ตูนเนี่ยครับเป็นเหมือนประตูบานแรกของการอ่านเลยครับจริงๆแล้วการ์ตูนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็อาจจะไปลดความรู้สึกที่ลูกๆหลานๆที่ไม่ค่อยอยากอ่านหนังสือเรียนตัวหนังสือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็การ์ตูนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านที่ดีมากๆแล้วก็จริงๆแล้วหลังๆมาเนี่ยครับหนังหรือภาพยนตร์ซีรีส์ก็สร้างมาจากการ์ตูนแล้วก็คือเป็นเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของการอ่านที่ค่อนข้างมาเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นบันไดขั้นต่อไปสำหรับการอ่านของน้องๆด้วยครับดังนั้นแบบเรื่องของหนังสือที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศตอนนี้ก็คือหนังสือการ์ตูนมันก็อย่างที่บอกเลยครับก็คือมันคือแบบจุดเริ่มต้นของการอ่านจริงๆแล้วก็เป็นอินสปิเรชันให้น้องๆไปเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตต่อไปด้วยเพราะว่าการ์ตูนมันไม่ได้มีเรื่องแฟนตาซีอย่างเดียวแล้วมันก็มีเรื่องแบบของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าแบบการเดินทางนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้มีเยอะมากครับ
12: ผมมองว่ามันเป็นการเลือกเป็นอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกนะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นหนังสือเล่มแรกของเด็กๆนะครับแล้วเขาอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็ต่อเติบโตต่อไปไปอ่านหนังสืออย่างอื่นแบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าผมจะเล่าตัวอย่างนะก็อย่างเช่นช่วงนี้มีฟุตบอลโลกนะครับ
13: ครับ
12: ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยทำผลงานได้ดีมากนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเติบโตมาจากการ์ตูนนะครับหลายๆคนที่เป็นนักชื่อดังเนี่ยด้วยอ่านการ์ตูนมาแล้วก็อยากมาเป็นนักฟุตบอลชื่อดังแล้วเขาพัฒนาจากตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ได้เอาตัวอย่างนะสร้างแรงบันดาลใจสำสุนให้เด็กค้นหาความฝันของตัวเองด้วยการอ่านครับผม
4: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านเพราะตอนนี้เนี่ยอยากที่จะให้เด็กไทยอ่านหนังสือเยอะๆนะคะ
12: ครับผม
4: แล้วเชียงใหม่ก็บอกว่าเป็นเด็กเรียนด้วยเห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการประกวดเกิดขึ้นในการเล่านิทานนะคะเชียงใหม่จะมีทั้ง2ภาษาเลยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย
12: ใช่ครับ
4: น
12: ะคะก็คือที่ผ่านมาเรามีทุกปีอยู่แล้วครับที่น้องๆที่มาเล่านิทานเนี่ยเล่าทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับซึ่งเราไม่ได้เจาะจงนะครับว่าต้องเป็นภาษาอะไรแต่เขาอยากจะเล่าภาษานั้นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องกรรมการก็จะต้องฟังภาษาอังกฤษด้วยได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความสุขนะครับหลายๆคนก็มาปีบางครั้งไม่ชนะเลิศแต่ก็กลับมาอีกครั้งนึงไปฝึกฝนตัวเองมาใหม่นะครับก็ทำให้เราประทับใจมากๆนะครับ
4: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงกิจกรรมบนเวทีนะคะเห็นบอกว่าปีนี้ความหลากหลายของนักเขียนเนี่ยดูไลน์อัพแล้วเนี่ยโอ้โหว้าวมากเลยนะคะตั้งแต่มีคุณหมอตังคุณฟาโรก็มานะคะมีท่านใดมาอีกคะ
12: มีคุณปราบนะครับพี่ผลงานไหนชื่อเด็กเดนนะครับคุณปราบก็เป็นนักเขียนแนวสืบสวนสอบสวนชื่อดังของประเทศไทยเคยมีหนังสือไปทำเป็นซีรีส์นะครับไปทำเป็นละครเยอะนะครับหลายเรื่องนะครับคุณโจ้บองโก้นะครับคุณโจ้บองโก้จะเขียนเรื่อง Miss Universe นะครับก็เป็นตำนานต่างๆนะครับซึ่งเขาออกมาหลายเล่มแล้วนะครับเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับแล้วก็มีคุณแซมมอนจากเขียนที่เรื่องการรุนฆาตนะครับคุณนัทธีสัตย์ศรีวิมลนะครับจดหมายจากดาวแมวและพัสดุจากดาวหมานี่ก็เป็นหนังสือขายดีนะครับผม
13: ทัดแมวครับทัดแมวต้องอ่านครับ
4: ค
12: ่ะนะครับ
13: อ่านไปน้ำตาซึมแน่นอนครับ
12: มีทั้งโอ้พิชาเพชรลีลาอุดาโควินนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นนักเขียนชื่อดังทั้งนั้นนะครับซึ่งบางคนเพิ่งมาออกงานเป็นครั้งแรกด้วยหลายท่านก็ค่อนข้างเก็บตัวนะครับเขียนงานแต่คราวนี้ก็มีมาออกงานครั้งแรกครับ
13: พิเศษสำหรับเชียงใหม่ใช่ไหมครับพี่บอยนักเขียนบางคนนี่คือแบบโอ้อินโทรเวิร์ดจัดจัด
12: ใช่ครับ
13: อยู่ในถ้ำสร้างสรรค์ผลงาน
4: มัน
13: แค่
4: เห็นตัวเป็นๆนะไปงานนี้ได้เลย
12: ใช่อย่างคุณอุดาโควินเนี่ยเขาไม่เคยออกงานไหนเลยนั่นผมจำได้แต่ช่วงนี้เขาเหมือนเขาพำนักที่เชียงใหม่พอดีนะครับผม
4: ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็โอกาสที่จะเปิดให้น้องๆนะคะ อยากที่จะเป็นนักเขียนด้วยบางทีมีแรงบันดาลใจก็สอบถามได้หรือว่า ให้คำแนะนำได
12: ้ได้ครับ
4: มีการเสวนาบนเวทีด้วยไหมคะ
12: มีการเสวนาเรื่องการเป็นนักเขียนด้วยนะครับมีคุณกว่าชื่นบางคมบางซึ่งเป็นบก.ที่กระทรวงได้รับวันซีไรต์เนี่ยจะมาคุยเรื่องการเขียนหนังสือบางคนอยากเป็นนักอ่านหรืออยากจะเขียนหนังสือเนี่ยไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะครับเราก็จะไม่ได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพที่บอกว่าเออนี่สิ่งที่คนจะเริ่มตรงนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเราอาจจะไม่ต้องตรงกับทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราไปปรับใช้ในชีวิตของประจำวันของเราในการที่เราจะเป็นนักเขียนซึ่งผมเชื่อว่ามีนักเขียนมากมายที่ยังซ่อนตัวอยู่ในเชียงใหม่นะครับผมที่ยังไม่ได้เขียนผลงานออกมาเรากำลังรออ่านผลงานของท่านอยู่นะครับผม
13: นอกจากนักเขียนแล้วเรายังมีนักรีวิวหนังสือนะครับก็จะมี1กิจกรรมบนเวทีชื่อว่าBook Talker 101ครับก็จะเป็นการแนะนำการทำช่องรีวิวหนังสือให้เป็นอาชีพครับโดยคุณอาทิตย์เล่มครับก็เป็นนักรีวิวหนังสืออันดับต้นๆของประเทศครับที่จะมาช่วยกันป้ายยาช่วยกันเชียร์ให้คนมาร่วมอ่านหนังสือเข้าสู่ด้อมการอ่านของเรา
12: ครับ คือสมัยนี้เนี่ยผู้คนถ้าเราดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับคนที่อ่านหนังสือเข้ามาในงานหนังสือมากที่สุดคือเจนซีนะครับผมแล้วเจนซีใช้โซเชียลมีเดียอย่างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนักรีวิวเนี่ยสำคัญนักรีวิวเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางหนังสือเลยนะครับเรื่องเขารีวิวหนังสือมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยังมีคนมาสนใจหนังสือเล่มนั้นมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีรีวิวให้อ่านแทบทุกวันเลยนะครับถ้าเราไปดูตาม TikTok นะครับบางคนไม่รู้จะอ่านอะไรเราก็ไปดูตาม TikTok ไปถ่ายฟีดก็จะเจอหนังสือพวกเนี้ยที่มีคนมารีวิวว่ามันดียังไงนะครับเป็นตัวช่วยทำให้สำนักพิมพ์นี่ต้องขอบคุณคนเหล่านี้มากๆนะครับ
4: เห็นบอกว่ามีเวิร์กช็อปแบบ Exclusive นะคะวิชาบรรณาธิการที่เขียนเล่นๆให้เป็นเล่มรางวัลซีไรท์เลยนะคะ
12: คุ
4: ณกว่าชื่น
12: คุณกว่าชื่นบางคมบานเนี่ยเป็นบรรณาธิการที่ทำงานอยู่ในวงการนี้มาหลายสิบปีนะครับแล้วก็เป็นจะมาสอนเรื่องการวิธีการเขียนวิธีการจัดวางจัดวิธีการหาไอเดียนะครับเพราะว่าบรรณาธิการก็เป็นหน้าที่สำคัญในวงการหนังสือนะครับบรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วดูแลหนังสือทั้งเล่มเพราะฉะนั้นเขาจะแนะนำคุณได้ว่าเวลาอ่านหนังสือเวลาจะเขียนหนังสือเนี่ยทำอย่างไรนะครับทำยังไงแล้วพัฒนาตัวเองอย่างไรในฐานะนักเขียนนะครับผม
4: จัดเต็มมากๆเลยนะคะ
12: ครับผม
4: งานเกี่ยวกับนวนิยายงานเขียนบรรณาธิการนะคะหรือบางทีอยากจะมีการจัดกิจกรรมบนเวทีเสวนาหรือว่าให้ความรู้ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาที่บนเวทีก็จะมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยสำหรับเด็กเยาวชนอย่างที่บอกว่ามีการประกวดปีนี้เป็นยังไงบ้างคะการประกวดเด็กๆให้ความสนใจมากไหมคะ
12: มีมา44คนนะครับเยอะมากนะครับผม
13: จริงๆแล้ว44คนนี่คือเรามีการ
12: คัดไปแล้ว
13: คัดกรองออกจากเป็นเหมือนเดโมครับครับก็ได้น้องๆมาร่วมแข่งขันบนเวทีรอบไฟนอลครับก็44คนครับแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ชนะอาจจะมีการส่งต่อไปแข่งระดับประเทศด้วยใช่ไหมครับที่งานสัปดาห์
12: ที่ผ่านมาเรามีการส่งต่อเอาแชมป์ไปชนแชมป์ในที่กรุงเทพนะครับเอาแชมป์จากจังหวัดต่างๆเนี่ยไปแข่งรอบแชมป์ชนแชมป์ที่กรุงเทพซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากและได้รับความสนใจอย่างมากจากที่นั่นนะครับก็คนละ7นาทีนะครับนานมากนะครับเรามี44คนก็ลองนับเราคูณไปดูนะครับคูณ77ก็เรากรรมการก็ทำงานหนักมากแล้วก็ตัดสินยากมากนะครับผม
4: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆชาวเชียงใหม่ที่ก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดูจากฟีดแบคแล้วเนี่ยเชียงใหม่
13: Number one
4: ในการที่สนใจแล้วก็มาเที่ยวชมงานนะคะรวมถึงซื้อหนังสือกลับไปด้วยนี่คือสิ่งที่หลายท่านเลยที่รอคอยกิจกรรมดีๆนะคะ
12: ใช่ครับผมที่เชื่อว่างานหนังสือมีเสน่ห์นะครับหลายๆคนที่อ่านหนังสือหรืออาจจะไม่ได้อ่านหนังสืออาจจะมากับเพื่อนกับพ่อแม่จากคนมากับแฟนอย่างเงี้ยครับอาจจะเจอหนังสือที่ท่านไม่รู้ว่าท่านชอบท่านอยากได้ในงานนี้นะครับมันเป็นบรรยากาศที่จะมีคนพร้อมจะป้ายยาพร้อมจะแนะนำหนังสือให้กับท่านนะครับก็ในหนังสือเนี่ยมีทั้งหนังสือเด็กหนังสือผู้ใหญ่หนังสือหลายๆประเภทเลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยากได้แบบไหนเนี่ยเรามีหนังสือให้เลือกเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยมาเจออาจจะเจอหนังสือเก่าหนังสืออะไรราคาถูกก็มีนะครับมีสำหรับคนทุกเพศทุกวัยครับผม
4: มีทั้งที่บอกว่างานคอนเทนต์งานอาร์ตงานรีวิวงานหนังสืองานประกวดเห็นบอกว่าเด็กๆก็จะมา
13: คอสเพลย์ด้วยครับวันที่27มิถุนาครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงตรงครับเราก็จะมี เป็นคอสเพลย์ฟรีสเตทให้กับน้องๆด้วยจริงๆแล้วคอสเพลย์เกี่ยวอะไรกับหนังสือใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าหนังสือการ์ตูนนะครับคือจุดเริ่มต้นของการอ่านแล้วครับก็ทางงานเชียงใหม่บุฟเฟ่นะครับก็เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆที่มีใจรักชื่นชอบตัวละครที่เราอ่านแล้วชอบก็มาร่วมแสดงออกกันด้วยรูปแบบของการแต่งคอสเพย์ครับมาแบบมาเจอคอมมูนิตี้ใหม่มาเจอผู้คนแวะมาซื้อหนังสือกลับไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับ
4: แล้วปีนี้มีกิจกรรมขึ้นมา2กิจกรรมที่บอกว่ามีป้ายยาด้วยใช่ไหมคะ
13: จริงๆแล้วกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมารอบนี
4: ้
13: เพิ่มเติมอีกนะครับก็จะเป็นการประกวดวาดภาพบุ๊กไอไลท์ครับก็คือเป็นการป้ายยาจากการวาดรูป4ช่องครับแล้วจะมีน้องๆหรือว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถส่งมาได้ครับก็จะเป็นการวาดรูป4ช่องโดยที่จะต้องป้ายยาหนังสือที่เราชอบโดยที่เราไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้เขียนแต่เราจะเป็นการวาดรูปแทนครับเป็นการ์ตูนแก๊ก4ช่องให้เห็นภาพง่ายๆก็ประมาณนี้คร
12: ับ ส่งกันมา145ภาพนะ
13: ครับ
12: เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีนิทรรศการจัดแสดงภาพเหล่านั้นในงาน
13: ใช่ครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงนะครับก็เราจะมีประกวดรางวัลอินฟูครับก็มาร่วมเดินชมงานหนังสือครับแล้วก็มาช่วยกันเชิญชวนป้ายยาครับแล้วก็สำหรับผู้ชนะก็จะได้เป็นวอยเชอร์ครับแล้วก็เป็นเงินที่ใช้ในการซื้อหนังสือใช่ครับเป็นเงินรางวัลชนะด้วยแล้วก็เป็นคูปองสำหรับช็อปหนังสือในงานเพิ่มเติมด้วยครับ
4: โอ้ได้ประโยชน์สองต่อเลยนะทูอินวันนะคะกิจกรรมเพื่อสังคมก็มีร่วมกับมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นค
13: ่
4: ะ
13: ใช่ครับก็จริงๆมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นของเรานะครับก็เป็นมูลนิธิที่เราจะคัดสรรหนังสือไปบริจาคตามห้องสมุดหรือว่าเป็นตามโรงเรียนตามสถานพินิจหรือว่าบ้านพักคนชราครับเราปกติแล้วการบริจาคหนังสือมันคือการเอาหนังสือที่บ้านใช่ไหมครับที่ไม่ได้ใช้แล้วมาให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็เอาไปใช้ต่อซึ่งรูปแบบเนี่ยครับหนังสือ100เล่มจะใช้ประโยชน์จริงได้ไม่ถึง10เล่มด้วยซ้ำแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนกระดาษที่แบบผ่านการใช้งานมานานมากแล้วครับเราก็เลยมีแคมเปญขึ้นมาครับก็คือ1อ่านมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นนะครับเราจะมีทุนการศึกทุนในการเลือกซื้อหนังสือให้ครับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยครับก็จะสามารถซื้อหนังสือที่อยากได้จริงๆกลับไปอ่านที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าพันธสถานหรือเป็นบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยครับก็บรรยากาศก็จะเป็นน้องๆครับมาเลือกซื้อหนังสือกลับไปอ่านกันจริงๆหรือว่าเป็นคุณย่าคุณยายอะไรอย่างนี้ครับก็มาเลือกซื้อกลับไปอ่านครับ
12: คือเราใช้วิธีให้คูปองแล้วเขามาเดินเลือกในงานหนังสือเลยนะคร
4: ับ
12: ก็คือเอาคูปองแจกไปแล้วก็มาเดินเลือกในงานหนังสือแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ไกลเกินไปเราก็จะมีให้ส่งลิสต์รายชื่อหนังสือให
13: ้
12: แล้วก็เราก็เลือกมาแล้วก็เราก็ไปส่งให้นะครับ
4: กิจกรรมดีมากๆนะคะบอกว่าครบแล้วจัดเต็มใน10วันนี้นะคะคือห้ามพลาดจริงๆแต่ว่าชาวเชียงใหม่เขารอคอยกิจกรรมนี
12: ้
4: มานานแล้วนะคะเห็นบอกว่าจะมีพิธีเปิดวันพรุ่งนี้ด้วยนะ
12: ค
4: ะบอกทำลายพิธีเปิดสักนิดนึงค่ะท่านใดมาเป็นประธานหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมในวันพิธีเปิดค่ะ
12: ก็มันตอนบ่ายโมงนะครับท่านประธานกรรมการสสร.จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับเราก็ใช้พิธีเปิดประมาณ1ชั่วโมงนะครับมีการแสดงนะครับม
4: ี
12: การมอบรางวัลมีมอบทุนนะครับอย่างที่เราเคยทำมาทุกปีนะครับหลังจากนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราเปิดขายตั้งแต่10โมงเช้านะครับก
4: ็
12: คือสามารถเข้าไปชมงานได้ทั้งฟรีตั้งแต่10โมงเช้าเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่างานนี้นะครับยิ่งผ่านมากับเชียงใหม่เนี่ยเรายิ่งรู้ว่าเรางานหนังสือจะไม่เป็นเพียงแค่ที่ซื้อหนังสือจะเป็นที่จะเป็นคอมมูนิตี้จะเป็นที่ให้ทั้งครอบครัวมามีประสบการณ์ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยไว้รองรับนะครับถ้าท่านไม่รู้จะไปไหนหรือท่านเบื่อหรือว่าท่านอยากจะไปเที่ยวแต่ว่าไม่รู้ไปเที่ยวไหนมาเที่ยวงานหนังสือนะครับมีเรามีของกินอยู่ด้านหน้าด้วยเรามีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีหนังสือให้เพื่อนช้อปปิ้งนะครับแล้วก็อ่านหนังสือแล้วค้นหาหนังสือเนี่ย เป็นความสุขอย่างหนึ่งครับผม
4: ค่ะ26มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคม2569 10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะ
12: ค
4: ะที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเชื่อมโยงไปกับกิจกรรมอื่นๆที่จะมีต่างจังหวัดนะคะเห็นบอกว่าในประเทศก็มีต่างประเทศก็มีแล้วก็อีกทีนึงเป็นการรวมแหล่งหนังสือเลยรวมเป็นศูนย์อยู่ที่เห็นสิริกิติ์ใช่ไหมคะ
13: ใช่ครับ
12: ศูนย์สิริกิติ์เราเป็นงานใหญ่ครับสองครั้งต่อปีครับในช่วงมีนาเมษาแล้วก็ช่วงตุลาครับผม
4: มีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะฝากน้องๆเยาวชนในเรื่องของการอ่านหรือว่าการร่วมกิจกรรมต่างๆซึ่งพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการเปิดงานแล้วก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้รายละเอียดเพิ่มเติมไปรับชมที่ไหนกิจกรรมต่างๆค่ะมีเพจ Facebook ด้วยนะคะ
12: ใช่ครับที่ thaibookfair.com นะครับแล้วก็
13: เชียงใหม่
12: บุ๊กแฟร์ด้วยนะเชียงใหม่บุ๊กแฟร
13: ์ถ้าเกิดว่าจะไปดูตารางกิจกรรมหรือว่าโปรโมชั่นหรือเป็นช่วงเวลาแจกลายเซ็นของนักเขียนครับเข้าไปที่ที่ Facebook ครับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ได้เลยครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วครับก็จะเห็นว่าเป็นการเดินทางงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ที่จัดมาแล้ว11ปีครับก็ผมสำหรับผมรู้สึกว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่นักอ่านค่อนข้างที่จะคับข้างครับเราจัดมาได้11ครั้งแล้วก็ครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้กลับมาอีกครั้งครับก็อยากเชิญชวนนักอ่านไม่ว่าจะเป็นเจนไหนครับก็คือแบบมือใหม่มือเก่าหน้าใหม่หน้าเก่ามากันครับมาสนับสนุนวงการหนังสือครับแล้วก็เลือกหนังสือดีๆกลับไปอ่านกัน
4: คร
12: ับผมอยากจะฝากว่าการอ่านหนังสือเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านหลายๆท่านที่รับรู้การอ่านหนังสือประจำอยู่แล้วก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันสุขยังไงแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่เคยลองนะครับอยากให้ลองมาที่งานนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านจะพบท่านหนังสือที่ท่านรักหนังสือที่จะใช้ไม่ใช่มีความสุขนะครับก็เชิญมาที่งานนี้ครับผม
4: ค่ะกับงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11แล้วนะคะเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะย้ำอีกทีนึงวันที่26มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคม2559
13: ตอนนี้อินเสิร์ตขึ้นแล้วครับรอบนี้ก
4: ็น่ารักมาก
13: น้องช้างครับ
4: ค่ะ
13: น้องช้างช้างฝึกยิ้มครับ
4: ค่ะแล้วก็กิจกรรมมากมายสายงานอาร์ตงานศิลป์นวนิยายสายประกวดรีวิวสายอินฟูนะคะจัดเต็มรายงานนี้อยากให้มากันเยอะๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะทางด
12: ้
4: านคุณณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณถิตพัฒน์โคชรัตน์รองอุปนายกฝ่ายในประเทศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยค่ะก็เดี๋ยวครั้งที่12ต้องมาอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเจอกันทุกปีนะคะ
13: เดี๋ยวซึ่งอื่นใดฝากครั้งที่11ให้กับนักอ่านชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับ
4: ค่ะเพราะว่ามีคนโทรมาเหมือนกันบอกว่าวันนี้ปีนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวจะได้ไปกันนะคะยังไงก็เรียนเชิญกันได้ไปเช็คอินกันเยอะๆนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีข้อมูลข่าวสารมากมายเลยค่ะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่

0: ื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: งานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุฟเฟ่ต์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุฟเฟ่ต์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะทิ้งท้ายกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของทางสำนักงานพระคลังข้างที่เปิดรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศผู้มีใจรักเพลงไทยเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยนะคะร่วมประกวดขับร้องเพลงโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทนะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคม2569ซึ่งก็จะมีการแบ่งการแข่งขันทั้งประเภทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเพลงไทยร่วมสมัยนะคะคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครเนี่ยจะต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือว่ากำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือว่าเทียบเท่าไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1หรืออันดับ2ต่างๆของซีซั่น1และซีซั่น2นะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานหรือว่าบริษัทใดในกรณีมีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดลายลักษณ์อักษรเลยก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะที่เพจของเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะก็จะเป็นการเปิดให้พื้นที่กับน้องๆที่มีความตั้งใจแล้วอยากที่จะเป็นนักร้องนะคะตามแนวที่ถนัดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเพลงไทยร่วมสมัยนะคะมาแสดงความสามารถกันเต็มที่เลยกับเรื่องของการประกวดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะโดยสำนักงานพระคลังข้างทีค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเมื่อเวลา 7:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่โหนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบางสุกุลและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้ากรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรส

0: ธรรมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีนล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงจากนั้นผู้ราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรตินายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งรัฐบาลเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 13,286,500 บาทโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพออีกทั้งยังอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนายกรัฐมนตรีย้ำว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่3และ4ของปีงบประมาณเพื่อให้ภารกิจพื้นฐานของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2519จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
1: จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทินางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นว่าการโอนงบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณขณะที่นายกรจาติกะวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการโอนงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายแต่การดำเนินการที่ล่าช้าทำให้วงเงินโอนลดลงจากเป้าหมายเดิมอย่างมากพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการโอนอย่างรอบคอบชาววิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันผู้บรรจุก่อนหน้าไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนในทุกจังหวัดว่าวันนี้จะมีการประชุมกองกลางเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านั้นยังคงสถานะเดิมสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการตรวจสอบเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยในระดับนโยบายได้มีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดสำหรับการขยายผลการตรวจสอบทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการของขบวนการแล้วและมีแนวทางในการตรวจสอบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยยืนยันว่าต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายชิงลาออกไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใดหากพบว่าการกระทำความผิดจริงแม้จะลาออกไปแล้วก็ยังคงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้และหากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีสำหรับกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุในลักษณะที่อาจเป็นการชักชวนให้ลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการพิจารณาว่าเป็นการเชิญชวนได้หรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล
4: ครับคือตอนนี้ทางดีไซน์เนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับโดยเพิ่มเติมเจ้าที่เข้ามาอีกครับเพราะว่าเกรงว่าจะช้าครับผมว่าตรงนี้ก็ในเรื่องของดีไซน์คงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานการใช้ดุลยพินิจของผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางเพราะว่าใช้ดุลยพินิจการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนสนับสนุนเชื่อหรือมีส่วนที่สามารถที่จะได้ไม่จะเป็นทางส่วนทางโฆษณา
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
5: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิด ส่วนกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจฟอเร็กที่มาใช้ช่องทางเพย์เมนต์เกตเวย์นั้นธปท.อยู่ระหว่างการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีอีมันนี่เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฟอเร็กซ์หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธปท.หมายเลข1213โดยธปท.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องพบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,300 ล้านบาท
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อเนื่องได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดค้นการติดตามและตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL เจ้ามือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า 3,300 ล้านบาทพร้อมเป็นหน้ายกระดับในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะเวลา3เดือนจะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือต่อต่องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงคดีนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวกำจัดปลาหมอคางดำเร่งหาแนวทางปรับวิธีจัดการน้ำป้องกันการแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวโดยได้หารือถึงแนวทางการจัดการน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรภาคประมงเพื่อป้องกันการรุกรานของปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตสัตว์น้ำได้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพบว่าภาคเอกชนได้มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ 8-10 บาทในหลายพื้นที่เพื่อนำไปผลิตปลาปนส่งผลให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำธรรมชาติเบาบางลงและยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเพาะเลี้ยง อีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากดและปลาดุกเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
9: ที่จะต้องแก้ให้เต็มที่เลยนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเกษตรผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาในหมอเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวหรือวังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรธรรมชาติเนี่ยเราพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ให้ปลาหมอคางดำได้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าเราสืบทราบได้ว่าจากการรายงานนะครับว่าตอนนี้โดยธรรมชาติปลาหมอคางดำที่เราสำรวจได้ก็คือว่ามีโรงงานปลาป่นรับซื้อนักล่าโดยธรรมชาติก็เขามีเป้าหมายโรงงานปลาป่นที่อยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเลยนะก็ล้านตันและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจะทำสัญญาต่อ
8: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเร่งเฝ้าระวังป้องกันกระทบระบบนิเวศทางทะเลและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
3: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการแจ้งพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนจุดที่มีการแจ้งการพบปลาหมอคางดำอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจตามพิกัดที่ได้รับแจ้งด้วยเรือไดหมึก2ไฟล่อทั้งช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวและพบสัตว์น้ำชนิดอื่นได้แก่ปลากระบอกปลากระทงปากแดงปลากระทุงเหวปลาปักเป้าหมึกกล้วยและแมงกระพุนลอดช่องขณะที่จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่พบปลาหมอคางดำมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีส่วนใหญ่พบกระจายตัวในพื้นที่ชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ไม่พบในจุดสำรวจที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งโดยพบสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลาบู่ทรายปลาสลิดหินปลาหางควายปูหินก้ามฟ้าและปลาสลิดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำหรือการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเร่งรัดมาตรการเพื่อกำจัดกุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยามั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน2เดือน
10: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัดรายงานว่าจากการสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวประมง9รายพบกุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยาเฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมต่อคนโดยจังหวัดมีมาตรการให้เร่งจับกุ้งออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติและย้ำเตือนประชาชนห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้นำการจัดการปลาหมอคางดำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่าน6มาตรการหลักทั้งการควบคุมการเพาะเลี้ยงการกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการประสานร้านอาหารให้นำกุ้งกล้ามแดงไปประกอบเมนูเพื่อเร่งลดจำนวนประชากรกุ้งกล้ามแดงให้เร็วที่สุดประมงจังหวัดพะเยายืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในกวานพะเยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและด้วยมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงให้หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายใน2เดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบกุ้งกล้ามแดงให้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
8: กรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทย
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตลอดจนขยายการทำงานผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่เพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
8: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเดินหน้าปราบปรามปุ๋ยและเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทย
12: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจยึดปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายต้องสงสัยไม่มีทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังตรวจพบปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียนจำนวน9รายการประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดเกล็ดและชนิดผงรวมนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายไม่มีทะเบียน6รายการรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า4ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ยอมให้การลักลอบนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและสร้างผลกระทบต่อระบบการผลิตของประเทศพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านสินค้าเกษตรเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภครักษาความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยชาวนันมาลีรายงาน
8: กระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61เบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำลายยาเสพติดรวมกว่า77ตันนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่61จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สั่นคลอนรากฐานประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามเชิงลึกลงถึงระดับชุมชนเพื่อตัดวงจรให้เด็ดขาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายวันนี้จาก 54,097 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า 77,897 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเป็นบทสรุปความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดจะถูกทำลายไม่ถูกนำไปหมุนเวียนกลับไปทำร้ายสังคมอีกสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของอย.และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสซึ่งตลอดงานวันนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลจนกว่ายาเสพติดเม็ดสุดท้ายจะถูกเผาสิ้นและดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์เท่าหลังการเผาว่าไม่มีสภาพเป็นยาเสพติดอีกต่อไป
13: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
14: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูล นักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
13: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรก่อนที่เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock ขนาด 7.5 ส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนางโรดริเกสยังสั่งปิดสนามบินนานาชาติไมเตเกียซึ่งอยู่ใกล้กรุงการากัสเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงสั่งปิดสถานศึกษางดให้บริการรถไฟทั้งหมดและระงับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพร้อมสั่งให้คณะเสนาธิการร่วมกองทัพเวเนซุเอลานำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังพิทักษ์ชาติโบลิวาเรียนเป็นผู้บัญชาการในการปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่สามารถรับมือกับการรุกรานของรัสเซียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากยูเครนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสู้รบกับรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นคนที่กล้าหาญอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเผชิญกับความสูญเสียทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกันระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนประเทศคูเวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามนายรูบิโอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเพื่อยุติการทำสงครามทุกแนวรบในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเลบานอน สำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซียรายงานว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของมาเลเซียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า74ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันอีดินฟิตรีเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัวและพักผ่อนในวันหยุดขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านริงกิตหรือประมาณ 280,000 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนการเดินทางที่สูงขึ้นและอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว1คนทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจสำคัญของมาเลเซียในช่วงไตรมาสนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวการเดินทางที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ของไทยที่นัดแรกทำผลงานเอาชนะฮ่องกง3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยวันนี้จะพบกับอินโดนีเซียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการ Asian Continental Championship ที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที44.843วินาทีจะชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที25.099วินาทีจนชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีในรอบ16คนชายเดี่ยววีระวิทย์กัมพุทธยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบคัดเลือกผู้ชนะทอมบาโซราโซจากอิตาลี 6-4 ทั้ง2เซตวีระวิทย์แพ้รอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับเลียมยุนจากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ7ของรายการส่วนลิวโกจิกุลของไทยผู้ชนะแบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกา 6-1 และ6-3 ผ่านรอบได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวปวินอ่อนนวลศรีผู้ชนะไรอิมิยาโมโตะมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-3 3-6 และ 7-6 ไทยเบรก 7-1แต่เขาเล่าผลรองชนะเลิศไปพบกับเซียวอื้อหวินมือวางอันดับ6จากจีนขณะที่โชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ4หัวชนะนูว่านัสวาธานี่จากอินโดนีเซีย6-2และ6-3เข้ารอบได้เช่นกันผู้นักการเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและให้กำลังใจท่านนักตบลูกขนไก่เยาวชนทีมชาติไทยทั้ง14คนออกเดินทางไปสู่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกใหญ่แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับเยาวชนชุดนี้มากเพราะหลายคนมีผลงานโดดเด่นและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตแม้ว่าทุกชาติในรายการนี้จะมีพัฒนาการที่ดีแต่ก็เชื่อมั่นในตัวนักกีฬาทุกคนขั้นแรกคือต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ด้านอัญญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์หญิงเดี่ยวดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2025กล่าวว่าทุกคนตั้งใจและพร้อมสู้กับทุกชาติสำหรับรายการนี้จะแข่งระบบทีมคนละ11แต้มใครถึง110แต้มก่อนจะชนะเหมือนกับศึกชิงแชมป์โลกยืนยันว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนสำหรับการแข่งขันประเภททีมชิงชัยระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฮ่องกงและสิงคโปร์ส่วนประเภทบุคคลแข่งขันวันที่1ถึง5กรกฎาคมนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย 12สิงหาคมฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ Race Thai Run /12AUG Half Marathon 2026การจัดอันดับนักวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของสหพันธ์กรีฑาโลก World Athleticวิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยล่าสุดยังคงรั้งอันดับ5ของโลกด้วยสถิติ 9.94 วินาทีซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยที่ทำได้ในศึก4เกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นอีก1ปีทองของยอดนักวิ่งวัย20ปีภายใต้การดูแลของโค้ชจีเจนทรีเบตรีหลังสร้างผลงานโดดเด่นทั้งการทำลายสถิติประเทศและกวาดเหรียญรางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ภูริพลบุญสอนเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่น่าจับตามองที่สุดของเอเชียและยังเป็นความหวังสำคัญของทัพกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการ eSport Master Youth Champion 2569เพื่อผลักดัน eSport เป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะดิจิทัลในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันเกมยอดนิยม3เกมได้แก่ Arena of Valor Free Fire และ EA Sport FC Onlineชิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทและประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
17: ก็คือการเรียนแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ e-sport จึงเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการทำให้เด็กได้สามารถที่จะมีการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการคิดในการเผชิญกับปัญหาต่างๆครับเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยาวชนนี่ถ้าได้ร่วมโครงการแล้วไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนนั้นสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
16: ทางนี้โครงการ eSport Master Youth Champion จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง17กรกฎาคมก่อนคัดเลือกแข่งขันตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจังหวัดจนถึงระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางของ To Be Number 1และ Garena ประเทศไทยศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปีรายการ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันถึง10คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยเอริยาจุฑานุการโมริยาจุฑานุการปัจจานิอนันตานุการประพังกรชวัฒนกิจธิดาภาสุวรรณปุระชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพลอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมจะลงชิงชัยกับโปรกอล์ฟมือท็อปของโลกอย่างเนลลี่คอร์ด้ามือ1ของโลกจากสหรัฐอดีตแชมป์ปี2021ซึ่งปีนี้กวาดแชมป์เมเจอร์2รายการแรกไปครองได้แล้วร่วมด้วยคิมโยจูมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ชาลีฮันมือ4ของโลกจากอังกฤษและลอตตี้วอสมือ5ของโลกจากอังกฤษพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
7: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่25-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตรานายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกท่านผู้ฟังคะการสร้างครอบครัวอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวก็เป็นได้อยู่ที่ความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ความต้องการและความพร้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ
1: ซึ่งปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการเลือกใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยในที่นี้รวมถึงการเลือกที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกของหนุ่มสาววัยแรงงานด้วยค่ะผลสำรวจโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระดับความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เมื่อปี2568ที่ผ่านมาสำรวจหญิงไทยอายุ19ถึง49ปีจำนวน404คนพบว่าหญิงไทยยังมีความต้องการมีลูก 63% และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 53% สิ่งจูงใจคือสวัสดิการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันพร้อมรับเงินเดือนเต็มและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพกับประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ในกลุ่มสำรวจพบว่ามีอายุเฉลี่ย 34.2 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือมีคู่ 67% ในขณะที่โสด 29% เมื่อถามถึงความต้องการใช้ชีวิตคู่พบว่าต้องการมีคู่มากถึง 88%มีผู้ที่ต้องการเป็นโสด 12% และพบว่าหญิงไทยส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร 63% และกำลังตั้งครรภ์ 8% ในขณะที่ไม่ต้องการมีบุตรที่ 29% ทั้งนี้ผู้ตอบให้ความเห็นถึงสวัสดิการที่สามารถจูงใจให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นแบบทวนหน้ารองลงมาคือการเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันโดยได้รับเงินเดือนเต็มรวมทั้งมีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงสิทธิ์ข้าราชการที่ควรเบิกค่าทำ ICSI IVF ได้ 50-70% หรือมีสิทธิ์การรักษาผู้มีบุตรยากฟรีสำหรับผู้ที่เคยใช้วิธี IUI แล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์เมื่อสอบถามถึงระดับความรอบรู้พบว่ามีความรอบรู้ในระดับเพียงพอ 53% พิจารณาจากการเข้าถึงข้อมูลและการซักถามข้อสงสัยผู้ตอบส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากโดยเฉพาะข้อมูลการกินอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เช่นการเลิกใช้สารเสพติดการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเลิกสูบบุหรี่ได้การออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยอยู่ได้แก่เรื่องอายุและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของแม่น้ำตาลในเลือดและการติดเชื้อบางโรคเป็นต้นกรมอนามัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าความรู้ในการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ซึ่งมีผู้ตอบถูกต้องมากที่สุด3อันดับแรกคือเรื่องผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านจิตเวชผู้ที่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อทารกหากตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์และออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นท่านผู้ฟังคะแม้เรื่องนี้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิ่งที่สำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดคือควรมีลูกเมื่อพร้อมปัจจัยต่างๆของตนเองที่เอื้อต่อการตั้งครรภ์และเต็มใจเดินหน้าสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมด้วยนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทางสวทเชียงใหม่นะคะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะว่าช่วงหน้ามีอะไรมาฝากกันบ้างนะคะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

เชื่อกันว่าเราทุกคนชอบของอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าไม่อร่อยก็ไม่ทานแต่ว่า เดี๋ยวนี้คนมารักสุขภาพกันมากขึ้นบางครั้งของที่ทานอาจจะไม่อร่อยถูกปากแต่เพื่อสุขภาพของเราก็ทานเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพนั่นเองนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันของเราก็มักเร่งรีบกันมากขึ้นนะคะเราเลยทานในส่วนของอาหารที่เรียกว่าอาหารแปรรูปชั้นสูงหรือที่เรียกว่าอัลตราโปรเซสฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมถุงข้าวกล่องน้ำหวานหรือว่าอาหารแช่แข็งจริงๆแล้วนะคะในความหมายอาหารเหล่านี้เขาไม่เรียกว่าเป็นอาหารนะคะซึ่งในหนังสืออัลตราโปรเซสพีเพิลนะคะอร่อยลวงตายที่เป็นหนังสือที่คุณหมอเขาได้เขียนถึงอาหารแปรรูปชั้นสูงนะคะว่าเป็นอาหารที่ออกแบบมาเพื่อให้เรานั้นทานเพลินๆติดใจแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการมีอะไรบ้างก็คือน้ำตาลไขมันทรานส์สารแต่งกลิ่นสารปรุงรสต่างๆนะคะสิ่งที่น่ากังวลก็คืออาหารเหล่านี้กำลังกลายเป็นอาหารหลักของคนยุคใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวและที่สำคัญก็คือไม่ได้แค่ทำให้อ้วนเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังหลายแรงหลายโรคเลยทีเดียวนะคะซึ่งทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะทานอาหารพวกนี้ไม่ได้แต่เราอย่าทานบ่อยจนเกินไปนั่นเองค่ะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะในหนังสือได้อธิบายไว้ว่าอาหารเหล่านี้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโดยตรงทั้งที่ผ่านการเพิ่มในส่วนของ LDL นั่นก็คือไขมันที่ไม่ดีกระตุ้นการอักเสบในหลอดเลือดและเพิ่มความดันโลหิตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองค่ะในประเทศไทยของเราหรือที่เราสังเกตคนไข้หัวใจวายเฉียบพลันมักไม่ได้เป็นคนชอบทานของมันอย่างที่คนทั่วไปคิดนะคะแต่คือคนที่ทานแบบไม่รู้ตัวนั่นคือในส่วนของทานกาแฟเย็นแล้วก็ทานโดนัทในทุกๆเช้าทานเบอร์เกอร์ดึกๆหลังเลิกงานหรือว่าขนมถุงหลังอาหารเย็นเหล่านี้ล่ะค่ะก็คืออาหารแปรรูปชั้นสูงเป็นตัวร้ายนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณหมอมักบอกกับพวกเราก็คือไม่ต้องเลิกขาดทันทีแต่อย่าทานโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะทั้งนี้นะคะก็มีในส่วนของโรคมะเร็งด้วยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือว่ามะเร็งเต้านมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ในส่วนของโรคมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งเต้านมนั้นในหนังสือดร.คริสนะคะได้พูดถึงความเชื่อมโยงของอาหารแปรรูปกับมะเร็งโดยเฉพาะไนไตรต์ไนเตรตที่ใช้ในเนื้อแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแฮมไส้กรอกเบคอนนะคะซึ่งตรงนี้มีหลักฐานค่ะว่าส่งผลต่อการเกิดมะเร็งลำไส้นอกจากนี้อาหารกลุ่มนี้ยังมีผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการควบคุมเซลล์ที่ผิดปกตินะคะในความเป็นจริงเรามักจะคิดว่ามะเร็งคือเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะโชคร้ายที่เกิดมาเป็นมะเร็งลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วนะคะพฤติกรรมการทานแบบเดิมๆทุกๆวันก็มีผลมากค่ะคนไข้บางคนเป็นมะเร็งลำไส้ในวัยไม่ถึง50ปีไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นเลยนะคะแต่ว่าทานเนื้อแปรรูปกับอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้นแทบทุกวันคุณหมอไม่ได้โทษอาหารแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่อยากให้สังเกตการทานแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมการทานของคุณดูค่ะส่วนโรคเบาหวานชนิดที่2อาหารแปรรูปเหล่านี้นะคะทำให้ระดับในน้ำตาลในเลือดนั้นพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวานชนิดที่2โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสสูงอย่างเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานนะคะขนมปังไส้หวานทั้งหลายก็เป็นสาเหตุหลักของเบาหวานที่เจอเช่นเดียวกันคนเป็นเบาหวานนะคะบางทีก็ทานอาหารหวานแบบไม่รู้ตัวเช่นในส่วนของน้ำผลไม้กล่องนะคะขนมในร้านสะดวกซื้อข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวปิ้งทั้งหลายพร้อมกับน้ำจิ้มหวานๆลักษณะแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือตัดหวานที่ไม่รู้ตัวก่อนแล้วค่อยๆ คุมอาหารประเภทอื่นๆตามมาซึ่งคุณหมอแนะนำหลายคนแบบนี้หลายคนก็กลับมาด้วยน้ำตาลที่ลดลงแบบที่ไม่ต้องปรับยาเพราะว่าพวกเขาแค่หยุดในส่วนของน้ำหวานเย็นๆที่ทานทุกวันเท่านั้นล่ะค่ะทั้งนี้นะคะคุณหมอก็ได้แนะนำในส่วนต่างๆเกี่ยวกับโรคต่างๆอย่างที่ได้บอกไปยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะสารเคมีบางชนิดในอาหารแปรรูปเหล่านี้นะคะอย่างเช่นสารกันเสียสามารถที่จะกระตุ้นการอักเสบแบบเรื้อรังซึ่งส่งผลต่อการทำงานของสมองและอาจจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของโรคอัลไซเมอร์ด้วยโรคอัลไซเมอร์หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแต่จริงๆก็คือพฤติกรรมของเราในช่วงวัยอายุ 30-40 ปีก็มีผลต่อสมองในวัย70ปีด้วยกันนะคะการทานอาหารประเภทนี้อย่างต่อเนื่องเท่ากับเร่งอายุสมองนั่นเองคุณหมอก็แนะนำว่าให้เริ่มเปลี่ยนง่ายๆเช่นทานผลไม้สดทดแทนในส่วนของขนมซองระหว่างวันหรือถ้าหากว่าอยากทานขนมให้เลือกแบบทำจากวัตถุดิบธรรมชาติค่ะไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติเท่านั้นนะคะแต่คือการดูแลสมองของเราในระยะยาวด้วยต่อมาก็คือโรคไขมันพอกตับค่ะดร.คริสได้เตือนถึงอาหารแปรรูปเหล่านี้นะคะที่มีน้ำตาลฟรุกโตสสูงๆโดยเฉพาะจากน้ำอัดลมและขนมสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงต่อการสะสมไขมันในตับและถ้าหากว่าไม่จัดการก็อาจจะลุกลามทำให้ตับอักเสบตับแข็งและมะเร็งตับได้ซึ่งโรคไขมันพอกตับเป็นโรคที่ไม่มีอาการนะคะพบมากขึ้นในคนที่อายุน้อยด้วยและก็ส่วนใหญ่มารู้ตัวตอนทำอันต้าซาวแล้วก็เจอโดยบังเอิญค่ะใครที่ทานหวานทุกวันดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆแถมไม่ออกกำลังกายตับคุณอาจจะพอกไขมันแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นโรคนี้ถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าเริ่มต้นจากจานข้าววันนี้นะคะก็เลิกในส่วนของการทานหวานลดแป้งทานผักให้ได้ทุกมื้อมาถึงตรงนี้นะคะไม่ได้บอกให้ท่านกลัวในส่วนของอาหารแปรรูปนะคะจริงๆแล้วอาหารเหล่านี้เราสามารถทานได้นะคะท่านผู้ฟังทานแต่ว่าต้องทานอย่างมีสติอย่าทานเพลินๆการที่เราทานเพลินๆแบบทานทุกๆวันทานบ่อยๆทานในปริมาณที่มากก็อาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเรานั่นเองฉะนั้นนะคะทานได้แต่ไม่ใช่ทานบ่อยๆทานในทุกๆวันทาน
อาจจะทานประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะในส่วนของอาหารแปรรูปแล้วก็ให้เพิ่มในส่วนของผักผลไม้เข้าไปในมื้ออาหารในทุกๆมื้อก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของท่านผู้ฟังได้นะคะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

เรามาดูกันนะคะว่ามะเร็งนั้นกลัวอะไรนะคะในส่วนตรงนี้แม้ว่าอายุยังน้อยแต่ว่ามะเร็งนั้นไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะคะพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของคนเราหลายอย่างล้วนมีผลต่อความเสี่ยงต่อโรคนี้ถ้าอยากรู้ว่ามะเร็งกลัวอะไรและจะป้องกันมะเร็งได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบให้กับท่านค่ะในส่วนของการป้องกันมะเร็งง่ายๆที่คุณสามารถทำได้นะคะก็คืออาหารจากพืชธรรมชาติคือเกราะป้องกันชั้นดีค่ะในกลุ่มของผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและอาหารจากพืชที่ไม่ผ่านกระบวนการเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายค่ะทั้งนี้นะคะก็อ้างอิงจากในส่วนของอเมริกันอินขออภัยค่ะ มีการอ้างอิงนะคะจากงานวิจัยถึงการบริโภคอาหารจากพืชมากขึ้นเราสามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิดอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะคะและในส่วนของการงดเนื้อแปรรูปและกำจัดท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพักกันตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมานะคะต้องขออภัยด้วยนะคะการงดเนื้อแปรรูปและการจำกัดเนื้อแดงก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเรื่องด้วยเนื้อแปรรูปไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกเบคอนแฮมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยตรงค่ะตามรายงานของ WHO นะคะส่วนของเนื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูแม้ว่าจะไม่ต้องงดทั้งหมดแต่ควรจำกัดปริมาณแล้วก็เลือกปรุงด้วยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดสารที่ก็คือสารก่อมะเร็งนั่นเองอย่างเช่นนำไปต้มนำไปอบหรือว่านำไปย่างในอุณหภูมิต่ำค่ะหยุดสูบบุหรี่และลดแอลกอฮอล์ให้ได้มากที่สุดนะคะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของมะเร็งปอดและมะเร็งชนิดอื่นๆอีกมากแอลกอฮอล์ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะมะเร็งตับและช่องปากการลดหรือว่าเลิกพฤติกรรมทั้งสองอย่างนี้นะคะเป็นการป้องกันมะเร็งที่เห็นผลได้ชัดเจนและได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกด้วยค่ะเคลื่อนไหวร่างกายให้สม่ำเสมอนะคะลดโอกาสจะเกิดเซลล์ที่ผิดปกติการที่เราออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยป้องกันมะเร็งเพราะช่วยลดระดับฮอร์โมนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะอย่างเช่นเอสโตรเจนแล้วก็อินซูลินนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจจะมองข้ามไปในส่วนตรงนี้ด้วยนอนให้พอพักให้พอลดความเครียดสะสมค่ะความเครียดเรื้อรังนะคะอาจจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันและรบกวนกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายซึ่งมีการศึกษาและเขาพบว่าการนอนหลับไม่เพียงพอและการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิดนะคะก็อย่างเช่นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะสร้างความสุขและคิดบวกนะคะเป็นการเสริมเกราะจากภายในนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันมีงานวิจัยที่เขาพบว่าผู้ที่มีระดับความสุขและแนวโน้มคิดบวกค่ะมักจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและมีการอักเสบเรื้อรังน้อยกว่าซึ่งส่งผลต่อการลดความเสี่ยงของมะเร็งการที่เราฝึกอยู่กับปัจจุบันนะคะขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขหรือใช้เวลากับคนที่เรารักล้วนช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขอย่างเช่นเซโรโทนินแล้วก็เอนโดฟินได้ตรงนี้ก็จะสนับสนุนการทำงานของร่างกายและจิตใจให้เกิดความสมดุลนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราจะมุ่งไปดูแลในส่วนของสุขภาพกายซะมากกว่าใช่ไหมคะแต่สุขภาพใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันต้องให้เกิดความสมดุลทั้งกายแล้วก็ใจด้วยนะคะเพราะว่าใจที่เป็นทุกข์ใจที่ไม่สบายก็จะส่งผลทำให้ร่างกายนั้นแย่ไปด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลเสียนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าความเครียดเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคมะเร็งก็เช่นเดียวกันค่ะการป้องกันมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะเพราะว่า
ทุกอย่างเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในแต่ละวันของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารซึ่งเราก็พูดกันบ่อยๆนะคะการพักผ่อนให้เพียงพอการเคลื่อนไหวร่างกายหรือแม้แต่การคิดบวกค่ะล้วนจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายนี้ได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพดีก็คือสิ่งที่เราสร้างเองในทุกๆวันฉะนั้นดูแลร่างกายของเราให้ดีนะคะย้ำกันอีกครั้งสำหรับวิธีการป้องกันมะเร็งง่ายๆเลยนะครับที่คุณสามารถทำได้นั่นก็คืออาหารจากพืชธรรมชาติคือเกราะป้องกันชั้นดีให้ได้ผักผลไม้หรือว่าธัญพืชนะคะเหล่านี้ทานให้ได้ในทุกๆมื้ออาหารการงดเนื้อแปรรูปทั้งหลายแล้วก็จำกัดในส่วนของเนื้อแดงด้วยนะคะหยุดสูบบุหรี่และลดแอลกอฮอล์ให้ได้มากที่สุดนะคะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเป็นการลดโอกาสที่จะทำให้เซลล์นั้นผิดปกตินอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะลดความเครียดสะสมนอนต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างความสุขคิดบวกให้มากเป็นการเสริมเกราะจากภายในอย่างที่ได้บอกไปก็คืออย่าดูแลแต่ภายนอกเท่านั้นนะคะจิตใจของเราก็ต้องดูแลให้ดีเช่นเดียวกันซึ่งการที่จะป้องกันมะเร็งอย่างที่ได้บอกไปไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวค่ะอยู่ที่ตัวของท่านเองนะคะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท่านทำอยู่บางครั้งสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนั่นคือสิ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความเครียดนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะใจเราป่วยกายเราก็จะป่วยไปด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่หรือที่เรามักจะพูดอยู่เสมอๆอย่างที่เราเห็นนะคะว่าเวลาที่เราเกิดความสูญเสียหรือมีปัญหาอะไรมากๆแล้วใจเราจดจ่ออยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นล่ะค่ะเมื่อทุกข์มากร่างกายก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะส่งผลทำให้ร่างกายนั้นมีสุขภาพที่แย่ลงใจเราทุกข์ร่างกายเราก็ทุกข์นะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่ใจเรามีความสุขร่างกายเราก็จะมีความสุขไปด้วยและก็จะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของอาหารหรือการพักผ่อนให้เพียงพอนั่นคือเป็นสิ่งภายนอกที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราได้แต่สิ่งที่เราต้องทำจากภายในนั่นคือการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ดีนะคะลองหัดคิดบวกให้มากขึ้นมองสิ่งเล็กๆที่อาจจะมองข้ามไปแต่สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับเราได้นะคะตรงนั้นแหละค่ะมองความสุขจากจุดเล็กๆไปก่อนอย่าเพิ่งมองความสุขใหญ่โตนะคะเราอาจจะมีการคาดหวังมากจนเกินไปจนทำให้จิตใจของเรานั้นทุกข์ได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งหมดนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพร่างกายอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะฝนตกลงมาอย่างหนักเลยมีปริมาณฝนมากนะคะในช่วงนี้ในส่วนของภาคเหนือก็ดูแลรักษาร่างกายให้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์คณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
6: คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566โดยเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อมูลในการประชุมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ควรยึดเพียงมติคณะรัฐมนตรีหรือข้ออ้างเรื่องการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพียงด้านเดียวเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนมือที่ดินรวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรอบด้านและไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่อ้างว่ามีการผนวกพื้นที่กว่า 80,000 ไร่เข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกรณีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับเขตเมืองกว่า 50,000 ไร่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยกลุ่มทุนควรได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายชวิษาปทุมมารายงาน
5: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่ได้ส่งฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะจากการแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงกรณีนางสาวอิงฟ้าวราหะและคณะแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าทับลานว่าไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้มาหารือประเด็นดังกล่าวตามหน้าที่แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดหากมีการดำเนินการใดๆของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมาไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
5: ผู้นำสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์

0: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาอย่างน้อย32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700รายอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอาจสูงกว่า 10,000 ถึง 100,000 รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: นสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกัน วันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกันทยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติทุกวันที่25มิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติซึ่งไอโอดีนนะครับซึ่งก็เป็นสารอาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและหญิงตั้งครรภ์เพราะว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองการเจริญเติบโตและก็การทำงานของต่อมไทรอยตุยนะครับซึ่งการได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอก็จะช่วยให้มีการพัฒนาสมองและสติปัญญาส่งเสริมการเรียนรู้และความจำช่วยการเจริญเติบโตของเด็กเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแหล่งอาหารที่มีไอโอดีนได้แก่เกลือเสริมไอโอดีนปลาและก็อาหารทะเลกุ้งสาหร่ายทะเลนมและก็ไข่ซึ่งเนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาตินะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนและก็เลือกบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองครอบครัวและก็อนาคตของชาติตุยนะครับนี่ก็เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติทุกวันที่25มิถุนายนของทุกปีนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันช่วงนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพ่องนะครับซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็มีการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องของการคาดหมายสภาวะอากาศ7วันตั้งหน้าระหว่างวันที่25มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็ประกอบไปด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่โอกาสในการเกิดฝนนะครับวันนี้ร้อยละ30ของพื้นที่จากนั้นวันพรุ่งนี้นะครับ26มิถุนายนปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเป็นร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นวันที่27มิถุนายนนะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569และวันที่1กรกฎาคมนะครับปริมาณฝนก็จะลดลงนะครับเหลือร้อยละ40ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนที่ตกลงมานะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะต่างๆนะครับเรื่องของทัศนวิสัยนะครับเวลาฝนตกก็อาจจะบดีนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่และก็ปฏิบัติตามกฎจราจรตุยนะครับมาดูในเรื่องของสภาพอากาศนะครับการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ตุยนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับนำมาให้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาให้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางตำรวจภูพิงนะครับก็ได้มีการช่วยเหลื
นักศึกษาหญิงปีหนึ่งมช.นะครับจากเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการหลอกลวงต่างๆจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับที่มาหลอกลวงเรานะครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกซิโนไทยลิลิธรรมผู้กำกับการสภ.ภูพิงราชนิเวศได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา 20:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูพิงราชนิเวศได้มีการรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191นะครับว่ามีนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยการหลอกให้โอนเงินและก็หายตัวจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยก่อสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองจึงได้มีการสั่งการให้ตั้งร้อยตำรวจตรีเพชรเสนีวงศ์รองสว.พร้อมกำลังสายตรวจรวม8นายนะครับก็มีการติดตามค้นหาผู้เสียหายโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเสร็จตั้งแต่มีการรับแจ้งเวลา 20:40 นาทีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการติดตามนักศึกษาได้สำเร็จเมื่อเวลา 21:45 นาทีที่บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้จุดเกิดเหตุก่อนนำตัวกลับไปยังสภ.ภูพิงราชนิเวศเพื่อให้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการช่วยเหลือและก็รับแจ้งต่อไปนะครับซึ่งการสอบถามนะครับทางผู้เสียหายได้ให้การนะครับว่าได้ถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของตนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและก็ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมอ้างว่ามีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีที่คนร้ายกำหนดเมื่อผู้เสียหายแจ้งว่าบ่มีเงินคนร้ายยังหลอกให้โทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองโดยอ้างว่าถูกลักพาตัวเพื่อให้ปกครองนั่นรีบโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เสียหายก่อนที่ผู้เสียหายจะโอนเงินต่อไปยังบัญชีของคนร้ายรวมมูลค่าประมาณ 250,000 บาทภายหลังมีการช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการประสานอายัดบัญชีปลายทางของคนร้ายทันทีพร้อมรับแจ้งความและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อที่จะเร่งติดตามเส้นทางการเงินและก็แนะนำได้มีการนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตัวนะครับซึ่งในส่วนของทางผู้กำกับการสภ.ภูพิงราชนิเวศก็ได้มีการฝากเตือนนะครับพี่น้องประชาชนหากได้รับโทรศัพท์นะครับอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้โอนเงินเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือว่าเพื่อตรวจสอบบัญชีก่อย่าหลงเจือนะครับและก่อย่าโอนโดยเด็ดขาดเพราะว่าหน่วยงานของรัฐบับมีนโยบายฮือพี่น้องประชาชนมีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหากคู่ตัวว่าถูกหลอกนะครับก็ฮือรีบอายัดบัญชีปลายทางทันทีผ่านสายด่วนของธนาคารดังนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับโทรศัพท์02-111-1111กด108ธนาคารกสิกรไทยนะครับโทรศัพท์02-888-8888นะครับกด001ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับโทรศัพท์1572กด5ธนาคารกรุงเทพโทรศัพท์1333หรือว่า02-645-5555กด3ธนาคารไทยพาณิชย์โทรศัพท์02-777-7575ธนาคารไทยธนชาตนะครับโทร1428กด03นะครับธนาคารออมสินโทร1115กด6ธนาคาร UOB นะครับโทรศัพท์02-344-9555ธนาคาร Land and House โทรศัพท์02-359-0000กด8และธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับโทรศัพท์02-645-9000กด33พร้อมทั้งรีบแจ้งศูนย์ AOC นะครับสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการอายัดเงินและก็ติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ
การจับกุมเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการหลอกลวงต่างๆนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ตามบ้านนะครับก็ต้องลูกหลานนะครับก็ต้องดูแลตัวแล้วก็ในเรื่องของบุตรหลานต่างๆนะครับที่ไปเล่าไปเรียนนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้ตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมือทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEANำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นเรื่องของการยื่นเป็นเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองมรดกโลกนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับซึ่งวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับก็ตั้งอยู่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ถนนสามล้านตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์นะครับก็เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เป็นที่ประดิษฐานของพระสิงห์นะครับหรือว่าพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และก็แผ่นดินล้านนาพระพุทธรูปก็เป็นศิลปะเชียงแสนซึ่งก็ฮู้จักกันในชื่อเชียงแสนสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งประวัติการสร้างวัดนะครับก็สมัยที่พระยาพายุกษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังรายก็ได้มีการโปรดเกล้าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1888ขั้นแรกก็คือมีการก่อสร้างเจดีย์สูง23วาเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระยาคำฟูพระราชบิดาต่อมาแห่ม2ปีนะครับจึงได้มีการสร้างพระอารามเสนาสนะวิหารศาลาการประเรียนหอไตรและก็กุฏิสงฆ์เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการตั้งชื่อว่าวัดดีเชียงพระสมัยพระแสนเมืองมาขึ้นครองเวียงเชียงใหม่ก็โปรดอัญเชิญพระพุทธสีหิงมาจากเมืองเชียงไฮมาประดิษฐานนะครับแล้วก็ในวันที่23พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2483วัดพระสิงห์ก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฮื้อยกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานนะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารก็ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่ศูนย์งวันที่8มีนาคม2478พร้อมกับวัดแฮมลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นวัดหนึ่งนะครับที่จะได้มีการยื่นเพื่อเป็นมรดกโลกนะครับนำมาดูฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนะครับนำมาดูฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: สำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

มแห้งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้ม

0: ดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ปี2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์ม 272,087 เมกะวัตต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR 2,400 เมกะวัตต์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1,485 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,472 เมกะวัตต์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2050ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์จากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างไรก็ตามจากความต้องการใช้ไฟของกลุ่ม Data Centerที่ยื่นขอเข้ามาสูงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อสำรองการใช้ไฟฟ้าโดยจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เร่งช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชะลอบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆในราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทหากบุคลากรรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้บุคลากรต้องขาดรายได้หรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
3: คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแสดงตนในการใช้สิทธิ์ตรวจสอบชื่อและแจ้งรักษาสิทธิ์ได้
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยว

0: ข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลโดยสามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้สิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงวันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและสนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
1: งานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่ทักทายเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา15นาฬิกากว่าๆถึง16นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่ทางไหนทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์กันได้วันนี้เรามีนัดกันกับบทเพลงลูกทุ่งนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ราคาน้ำมันปรับลดลงเรื่อยๆก็เป็นข้อมูลที่ดีเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ปรับลดลงกว่า80สตางค์ค่ะทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ก็อยู่ที่ประมาณ 38.75 นะคะแก๊สโซฮอล์91ค่ะ 38.38 นะคะแก๊สโซฮอล์ E20 33.75แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ลิตรละ29.69 บาทสตางค์ค่ะสำหรับดีเซลยังคงราคาเดิม38.20 บาทสตางค์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางอย่างพวกเราเนาะเดินทางทุกวันต้องเติมน้ำมันตลอดค่ะคุณผู้ฟังลดลงเรื่อยๆแบบนี้ดีอยู่แล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีปริมาณฝนตกร้อยละ 30% ของพื้นที่คุณผู้ฟังจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่าในเส้นทางบางเส้นทางค่ะอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนสไลด์ดินโคลนถล่มกันได้ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยอยากจะให้ทุกๆการเดินทางในทุกเส้นทางของคุณผู้ฟังมีความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวสารที่นำมาแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะในรูปแบบของการเตือนภัยใครที่เป็นสายประมูลชอบเพจประมูลต่างๆในช่วงหน้ามาฟังข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ในช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะอย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการประมูลสินค้าประมูลของประมูลที่ดินประมูลรถประมูลทรัพย์สินที่มีมูลค่านะคะในวันนี้ต้องขออนุญาตเตือนภัยค่ะข้อมูลจาก NBT Connect สื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้แจ้งเตือนภัยเพจประมูลทิปตอนนี้พบผู้เสียหายจำนวนมากค่ะคุณผู้ฟังโดยถูกหลอกจากเพจ Facebook ที่เปิดประมูลสินค้าเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูและพระเครื่องโอ้โหเป็นของที่มีมูลค่าสูงมากๆนะคะโดยกลโกงของมิจฉาชีพเขาจะสร้างเพจปลอมขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะเปิดประมูลสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจและประเภทเนี้ยอันซื้อยอดวิวซื้อยอดติดตามซื้อยอดกดไลค์ทำให้ดูน่าเชื่อถือค่ะแล้วมีการใช้บัญชีหน้าม้าเนี่ยเข้ามาร่วมประมูลเป็นหน้าม้ามาปั่นราคาให้ดูเหมือนกับว่ามีคนสนใจจำนวนมากนะคะสร้างสถานการณ์คุณผู้ฟังมันเป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์ต่อมาก็คือพอเหยื่อหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินเนี่ยอาจได้รับของปลอมของไม่ตรงปกหรือถูกบล็อกหนีเลยทันทีมีกรณีเกิดขึ้นแล้วนะคะมีกรณีเกิดขึ้นแล้วดังนั้นใครที่สนใจสินค้าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูหรือทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะพระเครื่องอย่าหลงกลเด็ดขาดสิ่งที่เราต้องสังเกตค่ะคุณผู้ฟังก็คือประวัติการเปลี่ยนชื่อเพจถ้าเปลี่ยนชื่อบ่อยๆหรือเคยใช้ชื่อเพจคนละประเภทมาก่อนเสี่ยงเป็นเพจปลอมนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คแอดมินส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ต่างประเทศควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วข้อมูลของการสร้างเพจและการปิดคอมเมนต์ต้องดูด้วยถ้าเพจไหนที่เราพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้ปิดคอมเมนต์หรือกำลังสร้างมาใหม่ๆหรือว่าปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็นอะไรแบบเนี้ยอ๋อแบบนี้เลยลักษณะนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเพจปลอมค่ะคุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อเพียงยอดไลค์ยอดแชร์ตอนนี้เราจะดูแค่ยอดไลค์เยอะๆยอดแชร์เยอะๆไม่ได้แล้วมันซื้อได้มันซื้อยอดได้คุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะซื้อสินค้าอะไรซื้อกับสถานที่แหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้เวลาจะซื้ออะไรต้องตรวจสอบได้นะคุณผู้ฟังถ้ามันตรวจสอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่าน่าจะเป็นเพจปลอมนะการประกอบธุรกิจยุคนี้มันต้องมีที่ตั้งที่อยู่เบอร์ติดต่อที่ชัดเจนข้อมูลแอดมินก็ต้องชัดนะคะที่มาที่ไปของเพจสถานที่ตั้งต่างๆเพราะในรูปแบบของการเปิดเพจประมูลเนาะถ้าตามกฎหมายจริงๆแล้วมันต้องมีแบบการจดทะเบียนพาณิชย์การจดทะเบียนบริษัทต่างๆมีที่ตั้งที่ถูกต้องหรือถ้าเราจะไลฟ์ขายแค่เป็นในลักษณะของอ่ะปล่อยของตัวเองเหมือนแจ้งเคยอ่ะเหมือนแจ้งก็เคยนะปล่อยสินค้าแบรนด์เนมของตัวเองในเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะใครอยากได้อ่ะเราก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็ขายในราคาที่ตกลงกันอะไรแบบนี้อย่างนาฬิการองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยเราก็จะส่งต่ออันนี้คือในลักษณะของการขายแบบมือ2ขายแบบมือ2โพสต์เป็นครั้งคราวเหมือนที่เราเห็นเพื่อนเราอ่ะปล่อยเสื้อผ้ามือ2ปล่อยรองเท้ามือ2อันนี้ก็จะอีกแบบนึงแต่กรณีของเพจประมูลมันจะเป็นในลักษณะที่โพสต์รูปสินค้าในหลายๆมุมใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็เริ่มต้นบิดละ200บิดละ1,000อะไรแบบเนี้ยก็จ้างคนมาปั่นราคาขึ้นไปถ้าเราอยากได้จริงๆอุ๊ยพระเครื่ององนี้สวยมากแต่เราไม่รู้เลยว่านี่รูปจากของจริงหรือว่ารูปเอาไปก๊อปเพจอื่นเขามาเราไม่รู้ไงคุณผู้ฟังใช่ไหมเราไม่รู้เราควรที่จะซื้อสินค้าหรือเพจที่ค่อนข้างเราสนิทหรือเรารู้จักเช่นเป็น Facebook ของเพื่อนเราเพื่อนเราประกอบธุรกิจนี้หรือเป็น Facebook ที่มีการไลฟ์สดขายสินค้าเป็นประจำมีการซื้อขายสินค้ามีข้อมูลสามารถคอมเมนต์ได้สามารถต่างๆได้พูดคุยได้อะไรแบบนี้แล้วก็ไปเช็คประวัติการให้คะแนนการรีวิวคือตอนนี้วิธีการตรวจสอบเยอะๆนะคะมากันที่ข่าวนึงตกใจเหมือนกันคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นั่งดูทีวีนะเป็นคนที่จะดูทั้งทีวีแล้วฟังวิทยุแล้วก็จะดูข่าวทีวีแล้วไปเจอข่าวนึงให้เห็นบอกว่าไม่แน่ใจว่าข่าวทีวีหรือว่าข่าว Facebook ได้เป็นข่าว Facebook เนี่ยไทยฟีดดูข่าวเหตุบ้านการเมืองของเชียงใหม่ก็ไปเจอข่าวที่นักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเขาก็พาดหัวข่าวขึ้นว่าดีนะที่ตำรวจไปช่วยได้ทันเกือบที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสูญเงินกว่า 250,000 บาทลักษณะกลโกงก็คือมิจฉาชีพเมื่อวานเราเตือนไปเนาะมิจฉาชีพโทรเข้ามาหาน้องนักศึกษาแล้วก็บอกว่าเบอร์ของน้องนักศึกษาเป็นบัญชีม้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเส้นทางการฟอกเงินเหตุการณ์ของการฟอกเงินหรือพฤติกรรมการกระทำความผิดเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วอยู่ๆน้องนักศึกษาคนนี้ก็หายไปผู้ปกครองก็สงสัยก็เลยแจ้งความว่าเนี่ยในลักษณะของน้องอ่ะเกิดแบบนี้ช่วยตามหาลูกหน่อยทีนี้ลักษณะของการหายตัวไปของน้องนักศึกษาคนนี้มันถูกคอนโทรลหรือว่าถูกควบคุมโดยกลุ่มมิจฉาชีพคุณผู้ฟังเพราะว่าน้องไม่มีเงิน 250,000 โอนเข้าบัญชีให้กับมิจฉาชีพก็เลยแนะนำน่าจะกล่อมประสาททำให้น้องอ่ะหวาดกลัวไม่มีเงินไปจ่ายเขาจะตรวจเช็คจะยืนยันยังไงว่าเงินเราอ่ะไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมิจฉาชีพก็หลอกให้น้องนักศึกษาคนนี้นะคะสร้างสถานการณ์ว่าโดนลักพาตัวเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครอง 250,000 บาทอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงรายละเอียดที่แจงนำมาเล่าในรายการคือเป็นรายละเอียดในเนื้อข่าวเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะเห็นผ่านๆถ้าเราลองถ่ายฟีด Facebook ดูอ่านข่าวเงี้ยค่ะเสร็จแล้วตำรวจก็ช่วยได้ทันไม่มีการโอนเงิน 250,000 ผู้ปกครองก็ได้ลูกคืนน้องนักศึกษาก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสิ่งที่แจงจะเล่าให้ฟังก็คือว่าในวันนี้ครอบครัวเนี้ยช่วยทันเพราะ1ลูกคุณพ่อคุณแม่ติดต่อกันตลอดพ่อกับแม่สังเกตอาการและพฤติกรรมที่แปลกไปของลูกสงสัยแจ้งความแปลกๆนะปกติลูกไม่ได้เป็นแบบนี้ลูกไม่เคยหายไปเกิน2ชั่วโมงต้องมีการคุยกันก็ต้องมีการทักกันต้องมีการส่งข่าวกันอันนี้ลูกหายไปไหนไปตามจนเจอคุณผู้ฟังกรณีแบบนี้เกิดขึ้นน้อยเพราะ1อะไรรู้ไหมคะเวลาที่ลูกต้องเผชิญเหตุแบบนี้โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนต่างจังหวัดเรียนต่างประเทศหรือเรียนต่างอำเภอพอระยะห่างตรงนี้ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ปกครองไม่ได้ติดตามพฤติกรรมไม่ได้สังเกตพฤติกรรมถ้าไม่สังเกตพฤติกรรมลูกแล้วลูกกำลังตกอยู่ในกรณีของการจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้เราจะช่วยไม่ทันเลยคุณผู้ฟังถูกไหมคะอันนี้ลองนึกภาพตามถ้าเป็นลูกหลานเราความใกล้ชิดในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเป็นเรื่องที่ดีถ้าพ่อกับแม่เรายังส่งให้เราเพราะท่านยังไม่หลงลืมท่านยังรู้ว่าวันนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสมันเป็นการรีเช็คว่าท่านยังอยู่กับเรานะท่านยังตอบโต้กับเรานะท่านยังจำได้นะวันนี้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่หลงไม่ลืมเช่นเดียวกันกับกรณีที่ลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือไปเรียนต่างจังหวัดไปเรียนต่างอำเภอไปเรียนต่างประเทศการติดต่อสัมพันธ์ของผู้ปกครองและคนในครอบครัวต้องแน่นแฟ้นมากขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันลูกหลานเราจะไปเจอกับอะไรแต่สิ่งหนึ่งเลยถ้ามันมีกรณีของพฤติกรรมที่มันแปลกไปแล้วเราแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยได้ทันเล่าพฤติการข้อสงสัยของเราจนทำใหลูกของเราไม่ตกอยู่ในอันตรายเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือถ้าในวันนี้เราทุกคนรู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพไม่ว่าจะมาในรูปแบบออนไลน์โทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐแอบอ้างอะไรต่างๆอ้างเป็นเพื่อนอ้างเป็นคนใกล้ชิดมายืมเงินลักษณะที่อะไรที่มันเกี่ยวกับเงินให้สงสัยไว้เลยว่ามิจฉาชีพสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวในลักษณะของความไว้เนื้อเชื่อใจทุกวันนี้มันจะมีข่าวหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากจะได้ยินแต่มันเกิดขึ้นทุกวันคือคนใกล้ชิดลูกหลานเยาวชนกับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าข่มขืนวันนี้มีอยู่หนึ่งข่าวอันนี้ดูทีวีช่องดังนะ
ก็ดูทีวีดูข่าวก็จะมีข่าวที่เกี่ยวกับเนี่ยแหละฆ่าข่มขืนสิ่งที่มันสะเทือนใจมากก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของผู้เสียชีวิตไปเก็บเห็ดในป่าแล้วดันไปเจอศพลูกสาวในลักษณะของการถูกล่วงละเมิดแล้วก็ฆ่าทิ้งกลางป่าแต่ในขณะที่เจอไม่แน่ใจว่าเป็นลูกหรือเปล่าหรือว่าตุ๊กตาก็ไปตามคนที่เราไว้ใจใกล้บ้านญาติๆมีศักดิ์เป็นน้าแล้วกันน้าเขยของผู้เสียชีวิตน้องคนนี้อายุ12ปีเองนะคุณผู้ฟังพอตามกันไปดูพบว่าเป็นศพของลูกตัวเองมันสะเทือนใจมันแตกสลายนะตำรวจก็ตามเลยตามมาเลยว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าเรื่องราวก็คือน้องขออนุญาตไปกินข้าวที่บ้านน้าสาวโดยก็มีน้าเขยนี่แหละไปส่งด้วยคำให้การของน้าเขยนะก็ไปส่งกินข้าวเสร็จก็ไปส่งที่ข้างโรงเรียนเพราะน้องบอกว่าน้องนัดเพื่อนไว้แต่เช้ามาเป็นศพเลยมีคนให้การหนึ่งในนั้นหนึ่งในสี่ถึงห้าคนของผู้ต้องสงสัยพูดว่าให้ข้อมูลนะตอนนี้ยังไม่มีใครที่โดนข้อหาเพราะข่าวมันเพิ่งเกิดขึ้นเนาะแต่สิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าแม่ของน้องหลายๆคนทำไมลูกไม่กลับบ้านแล้วแม่ไม่ตามแม่ก็บอกว่าก็ขออนุญาตไปแค่บ้านน้าสาวซึ่งปกติถ้ากินข้าวที่บ้านน้าก็จะอยู่ที่บ้านน้าเลยก็นอนก็คิดว่าลูกของตัวเองนอนที่นั่นพอตอนเช้ามาแม่ก็ไปเก็บเห็ดตามปกติก็คิดว่าลูกสาวอยู่บ้านน้าสรุปสุดท้ายไม่ได้นอนบ้านน้าไม่ได้อยู่บ้านน้าสิ่งหนึ่งเลยก็คือสะท้อนให้เยาวชนได้หวาดกลัวต่อการไม่บอกความจริงกับผู้ปกครองว่าจะไปไหนบ้างและขาดการติดต่อเอาตรงๆเลยคุณผู้ฟังเด็กจะไปบ้านเพื่อนไปนี้ต่อไม่กล้าบอกตรงๆไปโยกไปก่อนชิ่งไปบ้านน้าก่อนถ้าบอกว่าไปบ้านน้าหรือว่าคนใกล้ชิดจะเป็นอะไรที่ผู้ปกครองโอเคไว้ใจคิดว่าจบแค่นั้นแต่ดันมีไปต่อพอไปต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครช่วยได้แล้วนะคะไม่มีใครช่วยได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าหนูจะไปไหนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้แต่เคสนี้และหลายๆเคสสอนให้รู้ว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนครอบครัวต้องรู้จะไปที่บ้านน้าอ่ะกินข้าวที่บ้านน้าเสร็จขอไปบ้านเพื่อนนะเพราะมันค่ำแล้วขอให้ใครไปส่งจะไปไหนมันต้องบอกต้องรายงานตลอดเหมือนทุกวันนี้วันนี้ตื่นเช้ามาวันนี้จะทำอะไรบ้างจะไปทำงานที่ไหนจะไปเดินทางไปไหนแจงก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ทางไลน์ตลอดเลยเพราะเราก็มาอยู่หอที่เชียงใหม่คนเดียวพ่อกับแม่ก็อยู่ลำพูนอันนี้แค่เชียงใหม่ลำพูนนะคุณผู้ฟังเราก็จะคุยกันตลอดลูกกลับถึงบ้านหรือยังวันนี้พ่อกับแม่กินอะไรก็คือคุยกันเป็นเรื่องปกติให้มันมีปฏิสัมพันธ์ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหายไปจนติดต่อไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราช่วงไหนคุณผู้ฟังการที่เรายังพิมพ์ได้ยังโทรศัพท์คุยได้ยังตอบโต้ได้ยังติดต่อปฏิสัมพันธ์ได้มันทำให้ทุกคนสบายใจแม้ว่าไม่เจอหน้ากันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆมันง่ายมันกระชับความสัมพันธ์ได้มันพูดคุยกันตลอดได้แต่สิ่งหนึ่งที่ด้วยพฤติกรรมเราก็เข้าใจวัยรุ่นเนาะว่าถ้าจะขอไปบ้านเพื่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแม่จะให้ไปไหมงั้นขอชิ่งขอไปบ้านนะพอขอไปบ้านนะปุ๊บไม่ยอมบอกความจริงกับผู้ปกครองพอเกิดกรณีที่โดนล่วงละเมิดพอเกิดกรณีที่โดนข่มขืนล่วงละเมิดแล้วก็ฆ่าทิ้งแบบนี้คุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่ใครก็ช่วยไม่ได้เจออีกทีก็คือเป็นศพไปเลยพอเจออีกทีเป็นศพไปเลยคุณผู้ฟังถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราให้เหตุการณ์นี้เป็นไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนแต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้ปกครองรวมไปถึงคนในครอบครัวว่าถึงแม้จะเป็นญาติเราไว้ใจญาติเราไว้ใจลูกแต่ลูกต้องบอกให้หมดไม่ได้หมายความว่าน้องโกหก
แต่น้องบอกไม่หมดว่าจะไปไหนต่อดังนั้นสิ่งที่ทุกครอบครัวนะคะรวมไปถึงน้องๆเยาวชนเองต้องตระหนักว่าบอกอะไรก็บอกให้หมดจะไปกินข้าวไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวต่อไปสถานที่ไหนต่อไปทำงานกลุ่มหรือแม้กระทั่งอาจจะไปดูหนังกับเพื่อนบอกให้หมดเพราะถ้าระหว่างทางที่หนูไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ตามแล้วมันเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นผู้ใหญ่เขาจะได้ช่วยทันผู้ใหญ่จะได้ช่วยทันเนาะคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนาะบางทีเด็กอาจจะไม่กล้าพูดกับเราจนมันเกิดเรื่องที่มันเกินจะคาดคิดแต่ถ้าในวันนี้ครอบครัวเราใกล้ชิดกันพูดคุยกันทุกเรื่องเด็กก็จะบอกเราหมดดังนั้นทุกอย่างนะคะต้องค่อยๆ คุยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหมือนกรณีน้องอายุ12ปีคนนี้คุณแม่ไว้ใจน้ามากๆก็คิดว่าลูกของตัวเองอ่ะจะไปอยู่กับน้ากินข้าวเสร็จก็อยู่ที่นั่นแต่ข้อมูลก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปบ้านเพื่อนต่อแต่ในช็อตของไปบ้านเพื่อนต่อตรงเนี้ยไม่ได้ขออนุญาตแม่แม่ก็ไม่รู้แม่ก็คิดว่านอนอยู่บ้านน้าตอนนี้กลายเป็นว่าน้าเขยเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพื่อนที่จะไปหาที่ว่านัดกันนี่ก็คือมีผู้ต้องสงสัยหลายคนเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่มีใครที่โดนข้อหานะคะข้อมูลล่าสุดของวันนี้เนาะก็เอามาแจ้งเตือนกันว่าเราได้อุทาหรณ์อะไรบทเรียนอะไรจากข่าวแต่ละข่าวที่มันเกิดขึ้นเราคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้ข่าวฆ่าข่มขืนอะไรเงี้ยเยอะดังนั้นก็กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวกันไว้ค่ะเป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราก็มีลูกๆหลานๆอยู่ในวัยเรียนวัยทำงานไม่ว่าจะวัยไหนเราก็ยังคงถึงแม้วัยทำงานแล้วก็ยังเป็นเด็กในสายตาคุณพ่อคุณแม่เสมอการพูดความจริงค่ะสามารถป้องกันเราจากภัยทางสังคมภัยที่ไม่คาดคิดต่างๆได้มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกันนะคะถ้าสมมติว่าอารมณ์ยังเครียดๆอยู่หงุดหงิดอยู่เปิดสวทชเชียงใหม่ฟังเพลงดีกว่าค่ะ ไปฟังเพลงนี้เพลงนี้ชอบมากของพี่ต่ายอรทัยคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะของพี่ต่ายอรทัยสังได้สังแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาเตือนกันหลายเรื่องเลยนะคะแต่ก็คงยังห่วงใยสุขภาพของคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนี่จังก็เป็นภูมิแพ้คุณผู้ฟังเป็นผื่นแดงแบบขึ้นหน้าขึ้นคอขึ้นหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการภูมิแพ้หลายๆคนในช่วงฤดูฝนก็จะเป็นกันมากไม่ว่าจะอาการที่เป็นแบบผื่นจ้ำๆนะคะหรือว่าเป็นผื่นแดงคันของแจงนี่คือผื่นแดงคันเลยก็คิดว่าน่าจะตอนแรกคิดว่าคงใส่กินน้ำน้อยทำให้ผิวแห้งแล้วก็ดับหน้าเป็นผื่นเวลาผิวแห้งก็หน้าเป็นผื่นความจริงไม่ใช่เหมือนเราแพ้เหมือนเราแพ้อากาศแพ้เหงื่อแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแพ้เครื่องสำอางมาร์กหน้าน่าจะแบบน่าจะแพ้มาร์กหน้าเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่แตกต่างไปจากชีวิตประจำวันคือซื้อแบบลองอันใหม่มาเรื่อยๆเลยคิดว่ามาร์กหน้ามันก็คงไม่ได้มีสารเคมีอะไรมากปรากฏว่าแพ้ตอนนี้มาร์กหน้ามันมีหลายรูปแบบเนาะคุณผู้ฟังเนาะการดูแลบำรุงผิวอะไรต่างๆถ้าสมมุติมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนอาจจะมาร์กบริเวณใต้ท้องแขนเอาแขนขึ้นมาแล้วก็หงายแขนบริเวณผิวที่มันอ่อนๆ ก่อนนะคะถ้าเราไม่แพ้เราค่อยเอาลงบนหน้าอันนี้ประสบการณ์ตรงคุณผู้ฟังล่าสุดก็ซื้อยาได้ครีมมายาแก้แพ้ตอนนี้ก็ยุบละเกือบเสียโฉมแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังผื่นขึ้นเอ็นดูก็อยากสวยซื้อมาร์กหน้ามาเป็นไงล่ะแพ้เลยนะคะต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนว่าอาจจะมีตัววิตามินซีหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวสมุนไพรหรือตัวที่มันเป็นวิตามินต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าเราอาจจะแพ้ก็ได้นะคะเราอาจจะแพ้ก็ได้เพราะฉะนั้นทดสอบกับผิวที่อ่อนยาวบริเวณใต้ท้องแขนดูก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงท้ายรายการนะคะพี่สาวจากทางสปตองทางบ้านก็ขอดอกไม้ในป่าช้าเข้ามาค่ะเดี๋ยวฟังกันส่งท้ายรายการนะคะแล้วพบกับแจงใหม่วันเสาร์ในรายการร้อยเรื่องเล่าโปรโมทนิดนึงว่าสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรร้อยเรื่องเล่าติดตามได้วันเสาร์บ่ายโมงตรงนะคะใครที่คิดถึงอาจารย์เอสัปดาห์นี้มีความลับดีๆมาบอกเขาบอกว่าการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนสำคัญมากแล้วห้องนอนที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไรนอนแล้วสุขภาพดีมีทรัพย์นี่สุขภาพดีมีทรัพย์จะต้องจัดห้องนอนเป็นรูปแบบไหนอาจารย์เอห่วงจุ้ยจะมาบอกความลับให้เราฟังวันเสาร์นี้บ่ายโมงตรงกับรายการร้อยเรื่องเล่านะคะวันนี้แจงลิสาเปียงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันพรุ่งนี้อยู่กับดีเจน้องนานกับสคร.1เชียงใหม่ค่ะ

0: อีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดาย

0: หนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้
3: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันรวมถึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการCB 406 อาคารรัฐสภาก่อนการลงมตินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณมุ่งเน้นความสมดุลทุกมิติทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพยุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตัดลดงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าประเทศภายใต้ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการบินล่วงล้ำอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้าน
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนของประเทศกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบของกำลังพลและอากาศยานทุกภารกิจเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดและดำเนินการภายใต้ห้วงอากาศของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดภายใต้การควบคุมและติดตามของศูนย์ยุทธการทางอากาศที่บริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้หารือและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบประชาชนเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามและกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยจึงได้นำเนื้อสัตว์และผักสดไปตรวจหาสารโลหะหนักและสารปนเปื้อนกว่า250ชนิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการที่ราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นปัญหาการใช้คูปองออนไลน์พร้อมแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบอย่างละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการหลังจากนี้จะเดินหน้าปรูพรมตรวจสอบร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งปิดประดับสินรายงาน

0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
1: อีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดาราสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดาราสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาทครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงฆ์หลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาทขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: พรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันปันดรสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันดรสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประ

0: ทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกและปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธ จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆ ยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2562 เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาจักรยังที่เดิมนะครับ

0: ลำดับต่อไปครับ
1: รูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสัจจตังชีวโต

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษฎาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและ พระมหานัทพลนัทธพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปเพื่อสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

นตรีไทยต่างๆในการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

และในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมครับ

0: ังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัญญาจะทาสันติทัสสตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภารสมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

โยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปัณณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิต

พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นกัญสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่สับว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะติยังชัญญารักเขยะนางสุรคิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะบัณฑิโต
แปลความว่า

0: บัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตทัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตถะจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติ ให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดังจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัทธจริยาระยาตัทธจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตะทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาติตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชชนกพระทัยของพระชนนี ของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ

ประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ

0: ราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรม

านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงถวายเสร็จแล้วและตับประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: เอวะเมวะอิโตติณังเมตานังอุปกัมปติอิทิตังปฏิตังตุนาสุภเมวะตมิจตุตัพเพโรเรนตัปปาจันโทปนารโตยะมะ

ัสสะสังฆังชีวตุอะติเรตังวัสสะสังฆังชีวตุอะติเรตังวัสสะสังฆังชีวตุทีฆายุโกโหตุปะโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุปะโรโกโหตุสุขิโตโหตุปะระเมตมหาราชาสัพพะระมังคาชิเนสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภทะโยนิจังปะระเมตมหาราชาวรัตตะปรมัตถาจินียาสหะวันตุสัมปทาขอถวายพระพร

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน

Tuh.

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภเริกธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: มนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70นานาชาติเตรียมส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้

0: ผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
1: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการงวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
1: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปรงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได
2: ้นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
0: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
3: นางสิริวรรณตัดจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากเพื่อขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับใบเป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวรรณปราศจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้ง

0: งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: นางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14มีนาคม2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
2: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64คทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
1: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซต์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายกชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษา ีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศเพราะมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
5: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
4: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อเกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจัดสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ด้วยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
7: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยกรมประชาการสอบสวนการไปร่วมกันทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน์
9: แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่ต์และร้านอาหารทั่วๆไป
8: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักท้วงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซัลวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 สาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระคันทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่ควรถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันท ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเม็กซิโกแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้บอสเนียและสกอตแลนด์ลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลง

0: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรณ์ภาค1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปานารสัมมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้พลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันหรือปันระสมวานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรักสมวานโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกสัพชัยศิลานินประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานารสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานารสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระ

0: รากิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่26มิถุนายน2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคิสเฟิงประธานบริษัทซีรีมิเต็ดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช็อปปี้พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหารือแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลแบงกิ้งเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและขยายธุรกิจคริสนาคอนแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare Summit 2026เพื่อผลักดันการใช้ AI พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานโลก
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare and Wellness Being Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยณ True Digital Park โดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสะท้อนทิศทางใหม่ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้เป็นพลังหลักของประเทศทางด้านการสร้างองค์ความรู้ระดับโลกการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงการสร้างนวัตกรรมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกมุ่งสร้างงานวิจัยระดับสูงพร้อมย้ำว่าหากสามารถพัฒนา AI Healthcare จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจะต่อยอดจุดแข็งของประเทศทางด้านการแพทย์สุขภาพ wellness economy สมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพระบบบริการสุขภาพและความสามารถของบุคลากรไทยให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลกซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จะให้นักวิจัยเห็นคำตอบใหม่ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่แม่นยำขึ้นประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากขึ้นและทำให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดินหน้าป้องกันการรั่วไหลข้อมูลตั้งเป้าเปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในปีนี้พลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส. PDPC เปิดเผยว่าในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ4ปีสคส.ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้และบังคับใช้กฎหมาย จากการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆและประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นปีนี้จึงตั้งเป้าหมายข้อมูลรั่วไหลเป็นศูนย์จากเดิมที่มีการรั่วไหลของข้อมูลสูงถึงร้อยละ 40-50 เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ1ได้สำเร็จพร้อมผลักดันนโยบายพัฒนาทักษะบุคลากรและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการสคส.กล่าวว่าได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพที่ซื้อขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำความผิดทางอาญาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นทางที่เป็นเหตุให้ข้อมูลรั่วไหลให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมีการลงโทษปรับทางปกครองกับหน่วยงานราชการที่กระทำความผิดมีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกว่า 1,600 เรื่องประชาชนขอคำปรึกษากว่า 20,000 เรื่องโดยเรื่องร้องเรียนราว 3,000 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและตั้งเป้าที่จะเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลตนเองได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่นโยบายภาครัฐเข้าถึงประชาชนพร้อมรับมือภัยคุกคามในยุค AI
1: นางสาวพัชรินทร์ จำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ PRD Active Networking ชิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันและแนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำให้เครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิต่างๆที่ประชาชนควรได้รับรู้มุ่งเน้นการทำสื่อสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลจะเน้นการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนเข้าใจผิด
3: ในขณะเดียวกันก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าสื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วยถ้าท่านอาจจะแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็อาจจะมีผลทางกฎหมายด้วยหลายๆอย่างค่ะ
1: ด้านนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวย้ำถึงการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในยุค AI ว่าปัจจุบันเป็นยุคที่มีสื่อเป็นจำนวนมากประชาชนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมากกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ควบคุมสื่อและกระบอกเสียงของภาครัฐจึงมีหน้าที่สำคัญรับนโยบายจากรัฐบาลมาผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกันกรองแล้วจากช่องทางต่างๆของทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และย้ำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการแชร์ออกไปในวงกว้างนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา
7: พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้พิพากษาของศาล ICC จำนวน3คนได้แก่นางคิมเบอร์รี่พรอสจากแคนาดานางโซโลมีบาลุงกี้บอสซาจากยูกันดาและนางเรเน่อเดลเลสโซฟีอาลาปินีกันซูจากเบนินยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาเหล่านี้เมื่อปี2568โดย ICCมองว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันนอกกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาของศาล ICC หลายคนเมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ศาล ICC ประกาศออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซารวมทั้งเปิดการสอบสวนทหารสหรัฐที่ก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนายโจเซฟอูเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการของหน่วยยามฝั่งจีนบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าระเบียบระหว่างประเทศตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญด้านสภากิจการมหาสมุทรของไต้หวันระบุว่าเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเลรอบไต้หวันถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการค้าโลกและการคุกคามทางทะเลของจีนยังทำลายผลประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการขยายอิทธิพลทางทะเลโดยทันทีทางนี้จีนเริ่มปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางทะเลพิเศษตอบโต้จากกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาเกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลที่อาจคาบเกี่ยวในน่านน้ำของจีนบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของเวียดนามหรือ NSMO เปิดเผยว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 58,456 เมกะวัตต์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติทั่วประเทศจนทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้นด้านนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดการว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยังคงอยู่ต่อไปถึงวันนี้โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งแต่จังหวัดแทฮวาไปจนถึงเมืองดานังรวมถึงพื้นที่บางส่วนของที่ราบสูงตอนกลางทางนี้ NSMO ขอให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นตั้งเครื่องปรับอากาศ26องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้รวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่เร่งด่วนลดภาระของระบบโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนเช็ก3นัดมี1แต้มจมบ๊วยของกลุ่มตกรอบแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอฟริกาใต้เฉือนชนะเกาหลีใต้1-0แข่ง3นัดมี4คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนเกาหลีใต้มี3แต้มยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2-1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในนัดนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงขณะที่กลุ่ม C บราซิลเอาชนะสกอตแลนด์3-0ทำให้ทัพแซมบ้าเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนสกอตแลนด์แข่ง3นัดมี3แต้มแต่ผลต่างประตูได้ลบเสียลบ3ประตูโอกาสเข้ารอบต่อไปเลือนรางส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโมร็อกโกแซงชนะฮีติ4-2เก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนฮีติแพ้รวด3นัดตกรอบแน่นอนแล้ว เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4เอาชนะมิซากิยามากิชิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่น2-1เซต6-0 3-6และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเซียวซือหยุนมือวางอันดับ6ของรายการทางด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเลียมยุนมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นขณะที่ชายคู่รอบรองชนะเลิศริวโกติกุลกับธรรมพันธราธรคู่มือวางอันดับ3เอาชนะวีรวิทย์กำพุทธกับไตรศรีเสน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จขณะที่เมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวอีกด้วยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด51ครั้งมีเคสขึ้นมาตัดสิน 1,508 กรณีซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่นำมาพิจารณา 1,519 กรณีขณะที่คดีที่มีความรุนแรงมีกรณีที่เกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงน้อยกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกฎกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษสูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟร์ในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
10: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
9: ด้านการตัดสินลงโทษผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่การแข่งขันมีการร้องเรียนการทำหน้าที่140ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลลีกและฟุตซอลลีกโดยชลบุรี FC และเมืองทองยูไนเต็ดคือ2สโมสรที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้ร้องเรียนเลยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดย

การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
6: ตยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลาค่ำๆมืดๆแบบนี้20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายของสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่สุเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา7:30 น.เป็นต้นไปถึง8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันเป็นประจำค่ะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นซึ่งเราจะไปเริ่มต้นกันที่สสค.เชียงใหม่ดำเนินการเชิงรุกลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานทางด้านของสำนักงานชลประทานที่1ค่ะมีการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมากำจัดวัชพืชในแม่น้ำปิงค่ะตำรวจภูพิงเชียงใหม่ใช้เวลา1 ชั่วโมงค่ะช่วยนักศึกษามอชอรอดจากแก๊งคอเซ็นเตอร์แบบบุดวิดกันเลยทีเดียวระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนของแก๊งมิจฉาชีพทางด้านของแพทย์มอชอแนะเมนูที่พระฉันได้คนถวายก็ได้บุญเต็มอิ่มและยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่กลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการเชิงรุกขับเคลื่อน2โครงการมุ่งส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยและลดสถิติการประสบอันตรายในการทำงานเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
12: นายสุวรรณสวัสดิ์มูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานเชิงรุกของสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างและโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรโดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมประจำปี2569เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานและบริหารจัดการความเสี่ยงการวิเคราะห์และป้องกันอันตรายจากการทำงานตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้างในงานก่อสร้างและงานที่ใช้เครื่องจักรเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดสถิติการประสบอันตรายจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25 มิถุนายน 2569 ณ ห้องเชียงแสนศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและประสบอันตรายจากการทำงานในระดับสูงโดยเฉพาะกิจการในประเภทการก่อสร้างและกิจการภาคการผลิตซึ่งเป็นกิจการที่ใช้เครื่องจักรเครื่องมือและสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงจากข้อมูลสถิติของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนพบว่ายังมีลูกจ้างจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการทำงานอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานครอบครัวสถานประกอบกิจการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประกันสังคมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานโดยจัดอบรมจำนวน2วันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการจัดตั้งคณะทำงานวางแผนติดตามประเมินผลและให้ใบประกาศสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างที่ผ่านหลักเกณฑ์มีผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ปฏิบัติงานจำนวนหลักสูตรละ50คนรวม100คนซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วผู้ผ่านการอบรมจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ในงานก่อสร้างและเครื่องจักรเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
9: มาต่อกันที่สำนักงานชลประทานที่1ค่ะนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าโดรนค่ะกำจัดวัชพืชเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำแม่สอยและฝายดอยน้อยทางด้านของนายอัธวิทย์นาควัชราผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ค่ะก็บอกว่าทางด้านของสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับซึ่งเราก็จะรู้จักกันในชื่อสั้นๆง่ายๆว่าโดรนค่ะคุณผู้ฟังมาดำเนินงานในภารกิจฉีดพ่นกำจัดวัชพืชแล้วก็ผักตบชวาช่วงนี้นี่แพร่กระจายกันแบบรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะซึ่งสารที่นำมาพ่นฉีดค่ะก็เป็นนวัตกรรมสารชีวพันธุ์สวพ62ค่ะซึ่งได้ดำเนินการที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองแล้วก็ที่บริเวณฝายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการกำจัดการแพร่กระจายของวัชพืชเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเปิดทางน้ำนั่นเองค่ะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของฤดูฝนปี2569ซึ่งการนำอากาศยานไร้คนขับมาปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ ก็เป็นการลดข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ทางน้ำที่เข้าถึงยากด้วยแรงงานคนหรือว่าเครื่องจักรหนักแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะสามารถกระจายสารชีวพันธุ์ไปได้อย่างทั่วถึงแม่นยำซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งและกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการระบายน้ำด้วยสารดังกล่าวค่ะมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่กระทบต่อระบบนิเวศในทางน้ำด้วยค่ะซึ่งบริเวณประตูระบายน้ำแม่สอยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการบริหารจัดการน้ำและทางระบายน้ำหลักซึ่งการกำจัดสิ่งกีดขวางในครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการไหลของน้ำให้เป็นไปอย่างสะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงของฤดูฝนในปีนี้ค่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำนั่นเองค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องของพี่มิตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับพวกเราเลยค่ะนั่นก็คือมิตรฉาชีพค่ะคุณผู้ฟังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังคงระบาดในทุกวงการค่ะซึ่งตำรวจภูพิงได้ช่วยนักศึกษาหญิงปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจากเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ทันเกือบสูญเงิน 250,000 บาทเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
12: พันตำรวจเอกสิโนไทยลิลิตธรรมผู้กำกับการสภ.ภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2569เวลา20:40 นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูพิงราชนิเวศได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่านักศึกษาหญิงชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินและหายตัวออกจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากจึงได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีเพชรเสนีวงศ์รองสารวัตรปราบปรามพร้อมด้วยกำลังสายตรวจจำนวน8นายเร่งติดตามค้นหาผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเศษตั้งแต่รับแจ้งเวลา 20:40 นเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวนักศึกษาได้สำเร็จเมื่อเวลา 21:45 นบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้จุดเกิดเหตุก่อนจะนำตัวกลับมายังสภ.ภูพิงราชนิเวศเพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการช่วยเหลือและรับแจ้งความจากการสอบถามผู้เสียหายให้การว่าถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของตนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมอ้างว่าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีที่คนร้ายกำหนดเมื่อผู้เสียหายแจ้งว่าไม่มีเงินคนร้ายยังหลอกให้โทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองโดยอ้างว่าถูกลักพาตัวเพื่อให้ผู้ปกครองรีบโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เสียหายก่อนที่ผู้เสียหายจะโอนเงินต่อไปยังบัญชีของคนร้ายรวมมูลค่าประมาณ 250,000 บาทภายหลังให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานอายัดบัญชีปลายทางของคนร้ายทันทีพร้อมรับแจ้งความและดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเร่งติดตามเส้นทางการเงินและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทั้งนี้ผู้กำกับการสภ.ภูพิงราชนิเวศฝากแจ้งเตือนประชาชนว่าหากได้รับโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือเพื่อตรวจสอบบัญชีอย่าได้หลงเชื่อและอย่าโอนเงินโดยเด็ดขาดเพราะหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหากรู้ตัวว่าถูกหลอกให้รีบอายัดบัญชีปลายทางทันทีผ่านสายด่วนของธนาคารพร้อมรีบแจ้งศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงและเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการอายัดเงินและติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
9: ต้องเน้นย้ำคุณผู้ฟังค่ะมิจฉาชีพเท่านั้นนะคะที่จะให้เราโอนเงินไปตรวจสอบค่ะซึ่งในหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กับการตรวจสอบเส้นทางเงินไม่ว่าจะเป็นตำรวจเนี่ยเขาสามารถที่จะประสานกับทางธนาคารพาณิชย์ค่ะคุณผู้ฟังโดยที่ไม่ต้องแจ้งเราเขาสามารถตรวจสอบการเข้าออกของเงินเราได้เส้นทางการเงินเราได้โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานไม่จำเป็นต้องให้เราโอนเงินคืนหรือว่าโอนเงินไปให้ตรวจสอบค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครบอกให้เราโอนเงินไปให้ตรวจสอบนั่นคือมิจฉาชีพ1,000,000%ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ฝากไว้นะคะในเรื่องของมิจฉาชีพค่ะเรามาต่อกันด้วยเรื่องของเมนูสำหรับพระสงฆ์กันค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแนะนะคะว่าใส่บาตรอย่างไรไม่เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจมีเมนูที่พระฉันได้คนถวายอย่างเราก็ได้บุญเต็มอิ่มด้วยค่ะ ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยค่ะมีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนื่องจากว่าไม่สามารถเลือกอาหารทานเองได้ค่ะต้องฉันตามที่ญาติโยมนำมาถวายแนะนำค่ะสำหรับเมนูใส่บาตรที่ดีต่อหัวใจค่ะได้แก่ผักลวกผักต้มปลานึ่งปลาย่างต้มจืดเต้าหู้ไข่ต้มผลไม้หวานน้อยข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะส่วนเมนูที่ควรถวายแต่พอดีถวายได้ค่ะแต่อย่ามากจนเกินไปนั่นก็คือหมูกรอบข้าวขาหมูอาหารทอดน้ำหวานชานมกาแฟหวานขนมหวานจัดอาหารเค็มจัดไส้กรอกแล้วก็อาหารแปรรูปนะคะหลักง่ายๆในการใส่บาตรลดเค็มลดโซเดียมลดหวานลดน้ำตาลลดมันลดไขมันอิ่มตัวเลือกเมนูต้มนึ่งย่างให้เพิ่มผักแล้วก็ผลไม้ค่ะอาหารกระป๋องก็เลือกได้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ควรเลือกที่เป็นสูตรลดเค็มลดโซเดียมลดเค็มเท่ากับลดเสี่ยงความดันสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคไตอาหารสำเร็จรูปก็เลือกได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ควรเลือกที่ลดเค็มลดหวานลดมันอ่านฉลากก่อนซื้อเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมด้วยนะคะนี่ก็เป็นความห่วงใยของแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นเมนูที่พระฉันได้คนถวายก็ได้บุญเต็มอิ่มเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569ค่ะเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
12: นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสตรอก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกหมายเลขวิ่งบิ๊บและเหรียญที่ระลึกจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังถือเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่
9: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าจะไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามพร้อมกันค่ะ
8: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
12: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอป้าวตอนนี้ไออดปาวินอปมช.จากอำเภอป้าวอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับผมอดปาวินป้าวนะครับวันนี้สภาวะอากาศแมลงนี่แดดท้อนแดดเจ็ดแต่ครับตะคืนนี่ฝนตกลงมา แบบบามมีปีมีคุยจะลงมาเลยบึ้มลมช่วงนี้ครับผมกำลังเข้าสู่ในช่วงที่มีการสำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านในตำบลนะครับเนาะเนื่องจากภาวะฝนตกและมีน้ำขังในภาชนะที่มีน้ำขังในวัดในวาพ่องในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของอสมนะครับเนาะอสมรพทแม่ปังอันนี้ก็ลงทุกวันพฤหัสศุกร์รวมกันสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายนะครับเนาะในหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับในช่วงแมลงนะครับเนาะจังวัดจังในตำบลแม่ปังนะครับก็มีวัดแม่ปังวัดดอยแม่ปังวัดดอยแม่ปังก็เป็นที่ลุ่มลื่นนะครับมีพี่น้องศรัทธาสาธุชนก็ขึ้นมาแอวเรื่อยๆบอกขาดนะครับเนาะแต่เราก็จะดูแลป้องกันทางพระคุณเจ้าก็ทำความสะอาดกวาดใบไม้กองทับถมไว้บางครั้งบางที่บางแห่งมันมีน้ำขังก็พร้อมสมองก็ขึ้นไปช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็สถานการณ์ทั่วไปครับครัวให้ครัวสวนครัวเกษตรในช่วงนี้ก็มีการล่มจะลงนาพ่องนาวันก้าพ่องแล้วก็ข้าวโพดกำลังล่มจะแก่จะหักแถมรอบหนึ่งรอบปีเสี้ยงก็จะลงนากันนะครับเนาะเดือน9 10ที่ผ่านมานะครับฝนฟ้าก็ลงนะครับตามปกติแล้วก็น้ำก็มีนักขึ้นนะครับในช่วงนี้แต่การท่องเที่ยวในบ้านในตำบลในอำเภอป้าวนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็มีตั้งน้ำพุร้อนตั้งบ้านหนองคุกตำบลสันทรายนะครับตั้งในป่าก็มีน้ำป่งน้ำห้อนบ้านป่งโบบานนะครับแล้วก็ที่แลนปาร์คก็ยังมีคนแอลอยู่นอที่มีต้นสัมชากลางน้ำแต่ที่น้ำแห้งไปก็ยังเหลือร่องน้ำอยู่ครับแต่ที่ช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็แห้งไปละเอาการวันปีหน้าคงจะเพิ่มแม่พอน้ำขึ้นมาวันนี้ก็น้ำไม่งัดก็เริ่มปล่อยลงนะครับเนาะการทั่วไปก็ปกติในช่วงนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านก็ลงให้ลงสวนกันบางทีบางสวนก็ลงลำไยนี่บ่อนักปีนี้นะครับเนาะแต่บางสี่ก็ออกแค่บางสี่ก็ออกพุ่นออกเพนะครับก็ตามเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อนก็ดีภาวะต่างๆบรรจันบรรยากาศน้ำฝนก็ตกมาทั่วถึงก็ดีนะครับเนาะแล้วก็การให้การส่วนกลัวให้กดส่วนก็ไปตามสภาวะอากาศนะครับต่างป้าก็มีสถานการณ์ทั่วไปนี้นะครับ
14: ครับผมท้ายนี้ไอออดมีอยากจะฝากท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ครับ
13: ครับช่วงนี้นะครับฝนตกก็พี่น้องเขาก็ดูแลตัวเก่าเทรนเนอร์ครับเพราะว่านะครับฝนตกเนาะเพราะฉะนั้นที่มีน้ำขังในหมู่บ้านในบ้านของท่านกลางควงกลางลานกับน้ำใจนะครับที่มีฝากพี่กำมันพอเทรนเนอร์ครับทุกวันศุกร์กำมันพอทุกเจ็ดวันนะครับเนาะวันสองวันยุ่งกว่าวางไข่ได้ละพี่น้องก็ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเทรนเนอร์แล้วก็การกินกันอยู่ต่อกินแบบประหยัดนะครับเนาะในช่วงนี้ยังก็พูดกระแป้งนะครับเนอะอย่างใดซ้ายส่วนนี้ก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ฟัง
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟ้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวิรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดริทคาลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีร่วมกับนายดีแลนจอห์นสันผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนเบลเยียมเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย EU มุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรและดึงดูดการลงทุนหวังสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้แทนการค้าไทยและคณะ

0: เพิ่มเติมในการเจรจารอบที่9ที่กำลังจะถึงนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันยังไม่พบแก๊งสแกมเมอร์ตั้งฐานในพื้นที่พร้อมคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสัญญาณข้ามแดน
1: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังมีกระแสข่าวความกังวลว่าขบวนการดังกล่าวอาจเคลื่อนย้ายฐานมาจากเมียนมาและกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการร่วมกับกสทช.ฝ่ายปกครองและทหารตรวจสอบเสาสัญญาณและควบคุมระบบสื่อสารในพื้นที่อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบไม่ให้ถูกใช้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราโรงแรมและบ้านเช่าซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้วกว่า10รายที่พยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตำรวจนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลชาติพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผิดสังเกตหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากอย่างมีพิรุธสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสม

0: พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เรื่องติเปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
5: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
4: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
5: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเพลงเพราะๆยุค80 90นะครับเอียวสุรชัยก็จะเอามาเปิดในรายการนะครับพร้อมๆกับการเล่าเรื่องที่น่าสนใจกิจกรรมต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่มาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังในรายการนี้นะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับพักผ่อนในยามค่ำคืนเนาะฟังเพลงไปด้วยฟังเรื่องเล่าไปด้วยวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่25เดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญของเอียวสุรชัยวันหนึ่งนะเป็นวันเกิดของลูกชายวันคล้ายวันเกิดลูกชายนะครับวันนี้จะขอมอบเพลงเพราะๆ Happy Birthday ผ่านรายการนี้สักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจะชวนลูกชายฟังเพลงไปด้วยฟังรายการไปด้วยนะครับมาพูดถึงลักษณะอากาศทั่วไปของภาคเหนือของเรานะครับภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับร้อยละ40ที่ว่านี้ส่วนมากก็จะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านเหมือนเมื่อวานนี้เลยเนาะจะอยู่ขอบๆนะฮะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกถนนอาจจะลื่นการมองเห็นอาจจะไม่ชัดเจนนะครับยิ่งรถยนต์ก็ต้องมีน้ำใจให้กับมอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็อย่าซอกแทรกซอกแทรกบุนไปเหี่ยวกุฏี้อันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับ นะอู้ตึงเมืองตึงไทยปนกันนะมันจะได้หูไงบุญนะบุญเป็นลักษณะอย่างใดเนี่ยนะครับบุญไปเหี่ยกุตี้กุตางเนี่ยนะครับนะฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยให้ได้รับฟังกันแต่ว่าช่วงเริ่มต้นรายการแบบนี้เอี่ยวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนกลิ่นอายของความเป็นคนเมืองนะครับผ่านแทงเสียงเพลงนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆกันผ่านไปนะครับขอให้มีความสุขกันนะรายการของเราสัปดาห์หนึ่งก็เจอกัน5วันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มนิดๆหลังจากที่ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวเย็นเนาะแล้วก็อาบน้ำอาบท่ามานั่งมานอนมาเอนก็แล้วแต่เธอนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะนอนฟังวิทยุนะแต่ไม่แน่ใจว่ายุคนี้สมัยนี้ท่านผู้ฟังฟังวิทยุจากช่องทางไหนตอนนี้ใครกำลังขับรถยนต์กันอยู่อาจฟังวิทยุไปด้วยนะครับบางคนก็อาจจะมีเครื่องวิทยุอยู่ที่บ้านนะครับก็ผ่อนคลายความสุขผ่อนคลายในยามค่ำคืนนะจะได้มีความสุขกันก่อนที่เราจะนอนหลับพักผ่อนนะครับการที่เรามีความสุขหรือว่าผ่อนคลายก็จะทำให้หลับเนี่ยนะฮะหลับสนิทขึ้นนะครับอาจจะหลับฝันดีด้วยซ้ำไปนะไม่ฝันร้ายนะครับยิ่งได้ฟังเพลงที่ถูกใจนะท่านผู้ฟังครับเอียวสุรชัยก็จะหยิบยกเพลงต่างๆมามอบให้ได้ฟังกันแล้วก็เล่าเรื่องดีๆของเชียงใหม่ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปัณณรสมวานนะครับอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับซึ่งจัดขึ้นที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานนะในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรนะครับเริ่มกันที่ตักบาตรก่อนนะหลังจากนั้นก็มาบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปัณณรสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านรองชัชวันปัญญารองศิวธมิกานนท์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีพระสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงก็ได้นำพระสงฆ์จำนวน10รูปนะครับได้มาสวดพระพุทธมนต์แล้วก็พระสิทธิวชิรานุกูลนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารก็เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนานะครับพูดถึงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา นะครับได้เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยเนาะ26มิถุนายนนะครับเวลาบ่าย 3:30 นะครับจะมีการจัดพิธีที่วัดสวนดอกนะครับวัดสวนดอกนะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือว่าสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับวันที่26จะจัดที่วัดสวนดอกก็จะมีท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปร่วมกันนะวันที่27มิถุนายนนะครับจะจัดที่วัดเจดีย์หลวงนะครับเวลาบ่าย 3:00 นะจะมีท่านรองผู้ว่านายศิวธมิกานนท์นะไปเป็นประธานครับแล้วก็มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นจัดหน่วยงานเข้าร่วมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านเลยนะครับชาวเชียงใหม่ถ้าใครมีโอกาสก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมในพิธีได้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีดำนะครับ
ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือว่าสวดพระอภิธรรมได้นะครับเพื่อที่จะอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับเอาละช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่โดยผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ศรีนวลหนองผำที่จังหวัดลำพูนด้วยนะครับเป็นแฟนรายการเอี่ยวสุรชัยตั้งแต่อยู่สวท.ลำพูนแล้วนะครับก็ติดตามกันเรื่อยมาครับและเอี่ยวสุรชัยย้ายมาจัดรายการที่สวท.เชียงใหม่พี่ศรีนวลก็ยังคงติดตามรับฟังนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนหลายท่านที่อาจจะเอ่ยชื่อไม่ทั่วถึงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับลำพูนเชียงใหม่อยู่ใกล้กันแค่นี้เองนะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะขอบคุณที่ได้ติดตามนะสื่อของกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ NBT ภาคเหนือช่อง11นะฮะรวมไปถึงสื่อออนไลน์นะครับเพจ Facebook เว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะฮะทุกพื้นที่เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับข่าวเชื่อถือได้ 100% นะครับข่าวของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากนี้เรายังมีทีมข่าวมีผู้สื่อข่าวมีผลิตข่าวแล้วก็สามารถที่จะกระจายไปยังสื่อต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆสื่อนะเนาะเขาก็ต้องลดต้นทุนลดจำนวนคนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่ทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือว่าสื่อในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเรายินดีเป็นสื่อกลางเรายินดีเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยทุกองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารหรือว่ารูปภาพหรือว่าภาพถ่ายวิดีโอต่างๆจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยนะสื่อทุกสื่อสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ติดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ขอให้หยิบไปนำเสนอตามความเป็นจริงนะครับตามที่ต้นฉบับเขาเขียนเนาะหมายถึงว่าอย่าไปบิดเบือนเนื้อหานะฮะถ้าไม่ได้บิดเบือนไม่สร้างความเข้าใจผิดสามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะครับยินดีอย่างยิ่งเลยนะท่านผู้ฟังครับวันนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เขาได้จัดอบรมในโครงการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานนะครับมุ่งลดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างแล้วก็เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรนะครับช่วงเช้าเนี่ยท่านรองศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเปิดการอบรมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างแล้วก็สร้างความเข้าใจความปลอดภัยต่างๆเกี่ยวกับเครื่องจักรเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอันตรายนะแล้วก็เราจะได้ยินข่าวว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนั้นแบบนี้นะการที่เขาอบรมให้ความรู้เนี่ยก็เพื่อที่จะมีความรู้จะได้ช่วยลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบการนะครับถ้าพลาดมาครั้งหนึ่งนิดหนึ่งมันถึงแก่ชีวิตแล้วก็เรื่องของความพิการต่างๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องครับไปร่วมงานเสวนาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569นะครับแล้วก็ร่วมเสวนาในหัวข้อพลิกอนาคตประเทศไทยฝ่าวิกฤต PM 2.5 ภาคเหนือสู่ความมั่นคงน้ำทั่วไทยนะครับก็คงจะคุยกันหลายเรื่องเนาะทั้งเรื่องของหมอกควันมลพิษต่างๆแล้วก็เรื่องน้ำด้วยนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทราแกรนที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศได้จัดขึ้นพลังวิจัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืนนะครับเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมที่มีศักยภาพแล้วก็จะได้ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของเรานะครับเอาละครับฟังเพลงเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วย

0: จ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116 12ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับกับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับเอาอยากจะถามกันนิดนึงนะครับไทยช่วยไทย Plus เป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้นะฮะยังมีเหลืออีกหรือเปล่าหรือว่าหมดไปแล้วครับที่รัฐช่วยจ่าย 60% เราจ่ายอีก 40% นะครับใช้ 1,000 บาทต่อ1เดือนนะครับหมดหรือยังบางคนก็บอกว่าโอ้ยหมดตั้งแต่5วันละนะครับเพราะว่าวันละ205วันก็หมดไปแล้วนะครับบางคนก็ยังมีอยู่นะเอียวสุรชัยเหมือนว่าน่าจะมีอยู่สักเล็กน้อยเดี๋ยวต้องรีบใช้ซะละนะครับเพราะว่ามันไม่มีทบต่อไปเดือนตัดผัดไปนะมันตัดเลยนะครับรอบนี้เนี่ยนะไทยช่วยไทย plus เนี่ยถ้าเกิดว่าเงินที่รัฐอุดหนุนมาให้เนี่ยนะครับถ้าเราใช้ไม่หมดในเดือนนี้เดือนหน้ามันตัดไปเลยนะจะให้มาใหม่ 1,000 บาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับตรวจสอบดูให้ดีนะว่าในแอปเป๋าตังของเราเนี่ยนะครับมีงบส่วนที่รัฐบาลช่วยจ่ายเนี่ยหลงเหลืออยู่เท่าไหร่ก็รีบใช้จ่ายไปเลยนะครับนะซึ่งในส่วนนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเราจ่ายน้อยลงนะเมื่อก่อน 50-50 นะเดี๋ยวนี้นี่ 60-40 นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีคนอีกเยอะเลยนะที่ใช้สิทธิ์เดือนแรกยังไม่ครบเนี่ยนะครับแนะนำให้รีบใช้เพราะว่าจะสิ้นสุดภายในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วนะครับถ้าเกิน30เกิน5ทุ่มไปแล้วไม่ได้แล้วนะครับนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับโฆษกกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus นะครับเขาให้เดือนละ1,400เดือนนะไปจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับโดยถึงวันที่23เนี่ยนะครับมียอดใช้จ่ายรวม 38,917 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นเงินส่วนที่1ที่เราจ่ายไป 16,490 ล้านบาทนะครับแล้วก็การจ่ายผ่านร้านค้าต่างๆเนี่ยนะ 16,186 ล้านบาทมีทั้งการจ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปที่เราไปซื้อของเนี่ย 16,186 ล้านบาทนะครับแล้วก็การใช้จ่ายผ่านผู้บริการขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม304ล้านบาทนะครับส่วนที่2จะเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่ายก็มีจำนวนทั้งหมด 22,427 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขที่ถึงวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะและตอนนี้นะครับมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงินแล้วเนี่ย 1,000 บาทเนี่ยนะเดือนมิถุนายนเนี่ยครบไปแล้วสัก 7,590,000 กว่าคนนะครับคิดเป็นร้อยละ 29.15 เห็นไหมครบเนี่ยนิดเดียวยังไม่ถึง 30% เลยนะครับจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือรีบใช้จ่ายวงเงินให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินในเดือนใหม่ได้นะครับฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันเนา เอาละฟังเพลงเพราะๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะ

ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันขอให้มีความสุขกันนะครับหลากหลายเพลงหลากหลายเรื่องเล่านะครับมาพูดมาคุยเป็นเพื่อนกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับชาวชุมชนการเคหะหนองหอยเห็นว่าได้ร้องเทศบาลนะครับช่วยกำจัดผักตบชวาหน่อยเถอะนะครับเพราะว่ามันขึ้นเต็มคลองทำให้น้ำมันเน่านะส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยนะครับโอ้โหนะมาติดตั้งน้ำพุไหมล่ะหรือว่าเติมออกซิเจนกันหน่อยไหมหรือว่ากำจัดผักตบชวานะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นแหล่งน้ำเน่าเสียและก็สิ่งสกปรกนะครับท่านผู้ฟังครับส่วนในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเอี่ยวสุรชัยได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีสื่อมวลชนนะครับบางที่บางแห่งทางสื่อออนไลน์เนี่ยก็มีการนำเสนอว่าสุนัขจรจัดแถวๆศูนย์ราชการเนี่ยมีเป็นร้อยกว่าตัวนะฮะอาจจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ที่มาติดต่องานราชการต่างๆกลัวนะครับไล่เขาบ้างก็มีนะฮะเมื่อก่อนนี้เป็นความจริงนะเป็นร้อยกว่าตัวนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการจัดการแก้ไขปัญหามีการทำหมันมีการจับฉีดยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชากรสุนัขที่นี่ลดน้อยลงไปน่าจะอยู่สักประมาณ50ตัวนะครับประมาณนี้เท่าที่เขาสำรวจนะแต่50ตัวเนี่ยก็จะกระจายไปยังอาคารต่างๆของสำนักงานต่างๆนะครับที่อาจจะมีคนดูแลบ้างนะครับแล้วก็เอี่ยวสุรชัยเนี่ยเคยเห็นคนมาให้อาหารหมามาให้อาหารสุนัขเนี่ยนะครับแต่ว่าให้ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเนี่ยเนาะเราก็ไม่อยากจะเอามาให้ครั้นว่าจะไม่ให้ก็ไม่ดีเดี๋ยวมันจะอดจะอยากนะเราเป็นคนชาวพุทธก็สงสารเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเกิดมาให้แบบไม่เป็นระเบียบให้ด้านหน้าแล้วหมาจรจัดมาอยู่ทางด้านหน้ามันก็จะยุ่งนะครับคนมาติดต่องานราชการก็หวาดก็กลัวนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะให้อาหารหมาเนี่ยก็ต้องหลบไปข้างหลังหน่อยนะจะปล่อยให้หิวโซก็กระไรอยู่นะแต่ว่าอยากจะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีการจัดประชุมกันนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขสุนัขที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้มันตายไปตามอายุไขของมันนะครับนะอย่าให้มีใครเอาหมามาปล่อยอีกนะครับแล้วก็จะพยายามจับมันขึ้นทะเบียนจะฉีดยาจะทำหมันนะครับหาปลอกคอมาใส่ก็มีแนวทางในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหานี้ในระยะต่อๆไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมีการพยายามถ่ายรูปว่าหมาที่อยู่บริเวณนี้มีตัวไหนอย่างไรบ้างและได้รับทำหมันไปหรือยังได้ฉีดวัคซีนไปหรือยังนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่องานราชการที่นี่นะครับเราจะหาทางในการแก้ไขต่อไปครั้นว่าจะจับจะฉีดยาสลบเป่ายาสลบแล้วก็เอาไปไว้ที่อื่นมันก็ไม่มีที่ไว้นะล้นบ้านล้นเมืองจริงๆนะครับส่วนสถานที่ก่อสร้างกักกันสัตว์มันมีแต่ที่ไม่มีงบประมาณที่จะมาสร้างสถานที่เพื่อที่จะเอาสัตว์ไปกักกันสัตว์ไว้ตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่มีนะลำบากจริงๆเนาะนะครับเดี๋ยวทางจังหวัดจะพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับแต่ยืนยันตรงนี้ว่ามีไม่ถึงร้อยตัวแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีการทำทะเบียนประวัติไว้อยู่นะว่าหมากลุ่มไหนอยู่ตรงไหนหมากลุ่มไหนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะพยายามผลักดันให้มันไปอยู่โซนด้านหลังไม่มาสร้างภาพลักษณ์หรือว่าสร้างความหวาดกลัวด้านหน้าอาคารศาลากลางนะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจนะครับต้องรอติดตามกันนะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับรอบใหม่นะมีข่าวแง้มๆมานะว่าอาจจะมีการแจกในช่วงปลายปีนี้ที่เขาจะช่วยที่พักค่าเดินทาง300บาทเออ 3,000 บาทสิเนาะ 3,000 บาทนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของเราในช่วงปลายปีนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะฮะการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกหนึ่งรูปแบบนะครับหลังจากมีไทยช่วยไทยพลัสในตอนนี้แล้วนะครับเอาละวันพรุ่งนี้3ทุ่มเรากลับมาเจอกันนะครับขอให้มีความสุขในทุกๆคนครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกๆท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่ประชุมสภากลาโหมเน้นย้ำเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
6: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสรุปผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่4ทับ2569ในวันนี้ซึ่งมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับชี้ให้ทุกหน่วยงานและเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนทั้ง5ข้อได้แก่ความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสการดูแลกำลังพลและทหารผ่านศึกในห้วงเวลาที่ผ่านมาการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนโยบายเหล่านี้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมใน3มิติคือเรื่องความมั่นคงชายแดนการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต้องมุ่งเน้นการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตรวมถึงนโยบายด้านทหารอาสาที่มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การรับสมัครทหารแบบสมัครใจมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันการคัดเลือกทหารกองประจำการครั้งล่าสุดมีผู้สมัครเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจทั้งสิ้นกว่า 49,000 คนจากจำนวนที่ต้องการกว่า 62,000 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้สมัครใจกว่า 80% ของจำนวนที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่16ผ่อนคลายมาตรการบังคับเครื่องบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังสถานการณ์ความมั่นคงคลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจแต่ยังคงคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทแจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อปรับลดพื้นที่ควบคุมลงช่วยให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ประกอบอาชีพ

0: บินโดรนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับและตัวอากาศยานมีประกันภัยภาคบังคับและต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ UAS Portal ก่อนขึ้นบินทุกครั้งพาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์สินค้าปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงยืนยันสินค้าอย่างเพียงพอราคาส่วนใหญ่ทรงตัว
1: นายเกศศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังมีราคาทรงตัวและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยผักบางชนิดเช่นมะเขือเปราะและกะหล่ำปีปรับราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่มะนาวและพริกสดราคาปรับลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้านสถานการณ์ปุ๋ยเริ่มคลี่คลายหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุดกลับมาดำเนินการได้ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและแนวโน้มราคามีเสถียรภาพขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงยังมีเพียงพอให้บริการและราคาปรับลดลงตามราคาตลาดโลกหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงราคาสินค้าอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
3: ครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีครับปากทางเข้าฮอ12เลยครับบูธของอภัยภูเบศรนะเด่นเป็นสง่าเหมือนเดิมเข้าไปก็จะเอแล้วก็เข้ามาทักทายด้วยกิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะเพื่อแฟนคลับคนรักสมุนไพรคนรักอภัยภูเบศรนะครับชมวันที่2แน่นอนครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วแทนคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผม
3: คุณหมอวันนี้มี Facebook มั้ยครับ
4: มีครับวันนี้มีครับ
3: มีนะเดี๋ยวผมจะได้แชร์แล้วทำไมผมหาไม่เจอเนี่ยคุณหมอออกแล้วนะ
4: ครับผม
3: โอเคครับเดี๋ยวผมค้นอีกรอบนึงแล้วกันเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้มีอะไรจะเล่าให้กับแฟนคลับของเราได้ฟังเชิญเลยครับ
4: ตอนนี้ฮะก็2-5 กรกฎาคมนี้ครับเข้าไปนี่

0: ั้งเด่นเป็นสง่าแน่นอนนะฮะเห็นแต่ไกลเลยรับรองบูธอภัยภูเบศเนี่ยนะฮะแล้วก็ทุกปีเนาะปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูโปรยเนี่ยนะฮะโอ้โหใหม่เยอะน
1: ่
0: าจะมีเราจะไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าใครไปเนี่ยก็อาจจะเจอผมก็ได
1: ้ไปวันไหนไปวันไหนไปวันไหนไปวันไหนครับ
0: ไม่ฮะอาจจะเจอเป็นคลิปฮะเพราะว่าไปถ่าย VTR ของมูลนิธินะครับเกี่ยวนี่แหละอภัยบีเนี่ยนะฮะเรื่องของสมองที่ว่ากินเรื่องของกลุ่มที่เป็นการบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้มันเริ่มมีงานวิจัยนะมันจะเป็นแสงสว่างว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนาะแต่ว่าหลงลืมดูแปลกๆนะครับการใช้ยาไปตรงเนี้ยมันจะเข้ามาเติมเต็มได้ไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้นอนหลับนะฮะสมองโล่งปลอดโปร่งส่วนของที่เราอยากจะว่ามันจะป้องกันสมองเสื่อมได้หรือไม่เนี่ยอาจจะเป็นความได้ในอนาคตซึ่งต้องรอจากงานวิจัยต่อไป
1: จะเบื้องต้นเนี่ยนะว่าเป็นของดีมีคุณภาพแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีเลยล่ะนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็เลยอาจารย์ต้องแกไปชวนถ่าย PTR นะฮะก็เลยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าคือตอนเนี้ยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้ว
1: สมบูรณ์แล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์ของคนประชากรเนี่ย
0: เกิน60ปีมากกว่า 20% นะ
1: มากกว่าเกิน6อายุเกิน60ปีมากกว่า 20% เข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อย
0: ใช่ครับแล้วก็ในนี้เนี่ยนะฮะมีประมาณสัก 8% ในอนาคตอ่ะที่กลายเป็นอัลไ
1: ซเมอร์แล้วมันเหมือนกับเป็นคู่กันนะคนสูงอายุกับอัลไซเมอร์ใช่ไหมคุณหมอมันเป็นตัวเลขที่ไปด้วยกันขนานกันไป
0: ด้วยกันยิ่งถ้าเรามีผู้สูงอายุเยอะก็โรคสมองเสื่อมเจอเยอะแน่ๆ
1: ใช่
0: เนี่ยมันจะฝ่อไปนะแล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือก่อนหน้าที่จะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะก็ภาวะเนี่ยเขาเรียกการบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้หมายว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนนะฮะก็จะบางกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้ดูงงๆเบอร์ๆอาจจะมีแต่อื่นเช่นความเครียดการนอนน้อยพักผ่อนไม่พอนะฮะร่างกายเหนื่อยอ่อนล้าแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งจริงๆที่จะกลายไปเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตนะครับแล้วกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยตามสถิติมีโอกาสถึงประมาณ 30% นะที่จะเกิดไปเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นความท้าทายทางการแพทย์อยู่ว่าเราจะหาวิธีในการควบคุมรักษาโรคนี้อย่างไรเพราะว่าโดยกลไกเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเขาเรียกโปรตีนขยะนะไปเกาะในสมองส่วนกลีบหน้าแล้วก็กลีบด้านข้างไอ้โปรตีนขยะเนี่ยสาเหตุมันก็มีได้หลากหลายนะฮะส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นพันธุกรรมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันจะเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมสารเคมีต่างๆนะครับความเครียดการพรนะครับบุคลิกภาพแม้กระทั่งการออกกำลังกายอาหารเนี่ยเกี่ยวหมดเลยนะครับนั้นผมบอกว่าวิธีดูแลสมองให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือกินให้ดีกินอาหารสุขภาพดีนะกินผักกินวิตามินเยอะๆเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยมันมีแอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: นะครับเอที่มีมันสูงนะครับไขมันสูงนะอันนี้ต้องลดแน่ๆการนอนหลับต้องดีนะครับการออกกำลังกายอย่างเพียงพอการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกต่อตัวเองรู้สึกดีต่อครอบครัวคนรอบข้างนะครับที่สำคัญคือรู้สึกว่าเรายังได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับงานวิจัยพวกนี้มันมีออกมาเยอะแยะเลยว่ามันทำให้สมองเราเนี่ยลดการที่จะเกิดสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องคือเมื่อก่อนเนี่ยนักทางการแพทย์เราก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกอีพิจีโน นะฮะปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะฮะในตัวเซลล์เราได้แล้วพอมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทำให้เราป้องหรือทำให้โรคบางโรคเนี่ยมันมีอาการดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นการรักษาโรคเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ยาหรอกนะฮะต้องมีวิธีเรื่องการรักษาด้วยไม่ใช่ยาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เดินเที่ยวในบูธของอภัยภูเบศได้นะครับ
1: ครับผมต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมนะครับครับผม
0: อันนี้จะสอดคล้องกับข่าวสุขภาพที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับสาธารณสุขควรร่วมมหกรรมสมุนไพร 2-5 กรกฎาคมนะครับด้านรัฐมนตรีพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสัตว์เลี้ยงครับนะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมแห่งชาติครั้งที่23ระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคม2569ที่ Impact เมืองสุพรรณบุรีโดยนายพัฒนาพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจภาพของโลกราคาถึง 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว222ล้านล้านบาทนะฮะขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพกว่า 42.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.3 ล้านล้านบาทอยู่อันดับที่24ของโลกเพราะตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 45,882 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพของไทยในการนำทุนทางภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับโดยความหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือการยกระดับการแพทย์แผนไทยจากการทางเลือกสู่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบสุขภาพไทยโดยบูรณาการองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์เหมาะสมเพื่อให้การแพทย์แผนไทยมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนำไปสู่การสร้างเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในโลกนะครับโดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพนะครับภายใต้กรอบ MOPH+ นะครับคือการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพสร้างรายได้โดยยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพผ่านการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะครับโดยสำคัญอย่างเช่น 1. ยกระดับสมุนไพรสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับ2สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพนะฮะ3ผลักดันการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในภาวะโรคที่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับและเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัตินะฮะข้อที่4ส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพระดับชุมชนนะฮะโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยจะผลักดันนะครับมูลค่าของตลาดเนี่ยให้ไปได้ถึง 45,000 ล้านนะ 45,000 ล้านบาทนะครับโดยอัตราการเติบโตเนี่ยจะทำให้มีการเรื่องในระดับ2หลักต่อปีแล้วก็จะทำให้เติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันปีนี้เนี่ยจะมีทิศทางใหม่ก็คือจะเจาะตลาดคนรักสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับโดยทิศทางสมุนไพรตลาดทีบิวตี้และสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการเติบโตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่คนไทยมีอัตราเด็กเกิดใหม่น้อยจึงมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะฮะให้ดูแลให้ได้สิ่งดีๆนะดังนั้นตัวตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังมีโอกาสที่เติบโตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นอีกเซกเมนต์นึงที่ผู้ประกอบการไทยสามารถจะเข้าไปสู่ตลาดนี้ได้โดยสมุนไพรที่นำมาเป็นยาใช้ในสัตว์ก็มีฟ้าทลายโจรเป็นต้นนะครับคุณพัฒนาการนะครับก็ดันกันเต็มที่ครับนะฮะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าบอกว่าประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรพี่บรม
1: ประเทศไทยเยอะครับซอฟต์พาวเวอร์เยอะแยะเลย
0: มีอาหาร
1: อาหาร
0: นะ
1: สถานที่ท่องเที่ยวต่าง
0: ๆความสนุก
1: วัฒนธรรมครับผมขนบธรรมเนียมประเพณี
0: ใช่ครับแล้วอันหนึ่งก็คือผมว่าสมุนไพรนี่แหละไทย
1: เออใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าเราสังเกตเนาะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้กันเนาะเมื่อก่อน มากว้านซื้อยาหม่องอะไรเงี้ยยาดมอะไรเงี้ยนะไปเต็มไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ไทยเป็นแหล่งเกษตรอ่ะเพราะฉะนั้นปลูกอะไรมาเนี่ยคุณภาพมันดี
1: คุณภาพจะดีใช่อภัยภูเบศรของเราก็เคยโดนนะโดนเหมาไปเยอะเหมือนกันต่างประเทศมากว้านซื้อ
0: ครับ
1: เ
0: มื่อเดือนที่แล้วที่ท่านรัฐมนตรีมาที่อภัยภูเบศรเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านก็แง่คิดอย่างนี้ว่าอภัยภูเบศรเราเนี่ยทำเก่งเก่งนะฮะคุณภาพดีแต่ขายไม่เก่ง คือหมายถึงว่าขายไประดับนานาชาติอ
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: ก็ยังเป็นจุดที่เรายังเอื้อมไปไม่ถึงปวดอ่ะแต่ว่ามันจะต้องมีกลไกที่มันแมสกว่านี้
1: ใช่ต้องมีวิธีการสร้าง
0: ต้องสร้าง
1: มูลค่า
0: คือถ้าเราออกไปนอกประเทศเนี่ยแวลูมันเยอะ
1: ใช่
0: คือพูดง่ายก็คือมันขายได้แพงขึ้นอ่ะใช่ไหม
1: ม
0: ันยกระดับไปอีกมันก็แล้วถ้ามันติดตลาดแล้วเนี่ยคือรัฐมนตรีท่านก็แนะนำยกตัวอย่างเนาะอย่างการแข่งมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี้ยที่เป็นการแข่งขันในระดับโลกอ่ะถ้าสมมุติว่านักมวยที่แม่เหล็กเนาะนะครับเอากระดูกไก่พ่น
1: อ
0: ่ะตอนที่จะแบบวอร์มอัพอะไรเงี้ยแค่พกช้ำแล้วใช้กระดูกไก่ดำอย่างเงี้ยคิดดูว่าอิมแพคเนี่ยขนาดนั้นใช่ไหมฮะพวกคนเขามองดูอยู่ว่าดักไปใช่ไห
1: ม
0: หรือจอดอย่างมุดฟุตบอลโลกเนี้ยปวดกล้ามเนื้อแล้วอยู่ดีๆเอากระดูกไก่ดำมาพ่นอย่างเงี้ยนะก็ผมว่าขายระเบิดอ่ะโดยที่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลย
1: ใช่
0: พูดอะไรเลยนะเพราะนั่นก็เป็นแนวคิดที่โอเคเดี๋ยวคิดว่า
1: แต่ว่าวิธีทำอะไรวิธีทำมันจะยากหน่อย
0: ใช่อันนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องมีการร่วมมือกันในหลายหน่วยงานก็ลองดูครับผมคิดว่าแนวคิดท่านรัฐมนตรีก็น่าสนใจ
1: น่าสนใจ
0: ท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่นะเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดเรื่องการค้าการขายเนาะนะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะทำให้ตัวสมุนไพรเรา
1: โกอินเตอร์บ้างล่ะแล้วต้องโกอินเตอร์อะไรของเราถ้าทำได้มันจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของประเทศชาติเราด้วยครับ
0: ก็ช่วยกันใช้ก่อน
1: อย่างน้อยก็คนไทยต้องใช้ของคนไทยก่อนครับผม
0: ครับผมแล้วก็เมืองทองเดี๋ยวนี้ไปง่ายนะ
1: สะดวก
0: โอเคนะครับก็สองถึงห้าผมนะครับโอเคครับพูดคุยภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยโรคหนึ่งฮะเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวนะครับให้กับผู้ที่เป็นเยอะเลยนะโรคนี้เนี่ยก็คือโรคที่เรียกว่าอาการเจ็บเส้นประสาทใบหน้าครับโรคปวดเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะฮะจริงๆ เรามักจะใช้คำว่าเส้นประสาทใบหน้าซึ่งจริงเนี่ยมันผิดเพราะไอ้เส้นประสาทใบหน้าจริงๆมันเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะแต่อาการเจ็บเนี่ยภาษาแพทย์เนี่ยเขาเรียกไทรจิมินอลนิวราลเจียมันจะเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่5ครับคู่ที่5ซึ่งไอ้เส้นประสาทสมองคู่ที่มันจะทับที่รับความรู้สึกนะฮะของใบหน้าเราทั้งหน้าเลยนะเจ็บเวลาเราลูบหน้าเนี่ยทุกคนเราลองลูบหน้าเลยเนี่ยอันเนี้ยมันจะถูกนำโดยเส้นประสาทคู่ทีนี้ถ้าปัญหาเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยมันมีปัญหานะครับมันก็จะทำให้การนำประสาทหรือการแปรผลเนี่ยมันผิดปกติไปโดยอาการสำคัญเนี่ยครับมันจะเป็นอาการแบบปวดแปรบนะฮะแปรบบริเวณเนี่ยคางนะฮะขึ้นไปถึงกระดูกขากรรไกรนะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านล่างนะครับเขาเรียกเส้นประสาทสมองคู่ที่5แขนงที่3นะจะเป็นทางด้านล่างแต่บางคนก็เป็นบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมานะฮะบางคนก็เป็นขึ้นมาถึงตรงบริเวณตานะครับหรือหน้าผากก็ได้นะโดยอาการเนี่ยมันจะเป็นอาการลักษณะของการเจ็บเส้นประสาทนะครับเช่นปวดแปรบคล้ายไฟช็อตนะครับมักจะเป็นข้างเดียวนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาแบบช่วงสั้นๆ 1ถึง2วินาทีแต่เวลาแป๊บนี่จะแบบว่าสะดุ้งโยงเลยนะเคี้ยวเอามือคนหรือโดนลมเนี่ยบางคนโดนลมนะครับแล้วก็มันเป็นตั้งแต่บางถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเจ็บแบบเหมือนเจ็บจิ๊ดๆๆๆนะซ้ำเองนะครับสิ่งกระตุ้นอาการพวกนี้ก็มักจะเกิดตอนที่ล้างหน้าแปรงฟันโกนหนวดพูดเคี้ยวอาหารอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าบางคนถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยอยู่เฉยๆก็เจ็บแล้วนะลมพัดก็เจ็บแล้วถ้าเป็นมากๆนะครับสาเหตุที่ทำให้กระดาษสมองคู่ที่5เนี่ยมันผิดปกติไปเนี่ยสาเหตุอันดับ1ที่พบบ่อยที่สุดก็คือเกิดจากหลอดเลือดนะครับเรียกว่าซุปเปอร์เลียซิดิเบลล่าอาร์เตอรี่เนี่ยมันไปกดทับระบบประสาทบริเวณสมองนะฮะทำให้ไอตัวเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยเกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้มีการเจ็บขึ้นมาอันนี้คิดเป็นประมาณ 70-90% นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสาเหตุนี้ทำไมตอนแรกๆไม่เป็นและอยู่ดีๆอายุเยอะขึ้นถึงเป็นเพราะว่าไอหลอดเลือดพวกนี้มันก็จะมีการป่งพองขึ้นมาตามอายุนะฮะมันเวลามันใหญ่ขึ้นมันก็จะไปกดใช่ปรากฏทับเส้นประสาทเสียนะครับเส้นประสาทเสียก็ทำให้เกิดอาการนะครับอันนี้จะเจอบ่อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจเกิดจากโรคอื่นได้นะครับเช่นมีเนื้องอกกดทับเส้นประสาทนะครับอันนี้มันก็เจอเหมือนกันว่ามันมีก้อนเนื้องอกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในโพรงจมูกนะครับหรือว่าก้อนเนื้องอกที่มันเป็นเนื้องอกที่อาจจะไม่ใช่เนื้อร้ายอ่ะแต่มันโตขึ้นมาแล้วมันไปทับรากประสาทต้องมีนะครับหรือว่าเป็นโรคที่เรียกว่า multiple sclerosis นะครับโรคปลอกกุ้มเส้นประสาทแข็งตัวครับซึ่งก็เจอได้แต่ก็ไม่บ่อยนะครับนะแล้วก็สาเหตุสุดท้ายก็คือบางทีหาไม่เจอเลยทำ MRI มาแล้วก็ปกตินะครับทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยสำคัญก็คืออาการนี่แหละครับที่จะเป็นตัวนำเพราะว่าตรงอาการสำคัญก็คือจะมีการเจ็บเสียวตรงเส้นประสาทใบหน้าอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะมันจะเป็นข้างเดียวนะเจ็บแป๊บๆนะครับแล้วก็คุณหมอก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมเนาะเช่นถ้าสงสัยว่าจะเป็นมีอย่างอื่นที่ได้เป็นจากเส้นเลือดกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็น่าจะต้องทำ MRI นะครับเพื่อประเมินอาการหาสาเหตุนะครับเช่นข้อบ่งชี้ในการ MRI อายุน้อยกว่า40ปีมีอาการปวดทั้งสองข้างมีความผิดปกติของระบบประสาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเจ็บมากแล้วก็พิจารณาเรื่องของการผ่าตัดนะครับการรักษานะครับถ้าเป็นกลุ่มไตรจิมินอลนิวราเจียเนี่ยเขาจะเริ่มให้ยาก่อนนะครับยาที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่ายาหลักหรือว่าดักออฟชอยเลยเนี่ยก็คือที่ชื่อว่าคาร์บามาซิปีนตัวนี้จริงๆยากันชักแต่ว่ากลไกมันเนี่ยมันช่วยลดอาการเจ็บสาได้ปัญหาคือยาตัวนี้เนี่ยถ้าแพ้นี่แพ้รุนแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนใช้ยาตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะส่งตรวจยีนก่อนนะครับนะฮะส่งตรวจยีนก่อนว่ามีการแพ้ไหมนะครับนะถ้ามีการแพ้เนี่ยห้ามใช้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยสามารถได้แบบนี้จะรายได้ครับทีนี้ข้อควรระวังปัจจุบันเนี่ยการตรวจยีนเนี่ยทางสปสช.บรรจุในสิทธิประโยชน์เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้แล้วยังมียาตัวอื่นเช่นออฟคาร์บามาซิปีนนะครับกาบาเพนติกกาบาลินบาโคเฟนแล้วก็ลาโมทิจีนนะครับก็จะให้กินยาถ้าดีขึ้นนะครับก็กินยาไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดครับโดยการผ่าตัดเรียกว่าโควาสคูล่าดีคอมพลีชันนะครับเป็นการแยกเส้นเลือดออกจากเส้นประสาทนะฮะไม่ให้มันมาถูกันนะครับพอมันไม่ให้มันมาถูกันเนี่ยเส้นประสาทก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บก็จะมีการฟื้นตัวได้นะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีการผ่าตัดแบบอื่นเช่นเพอร์เทเนสโปรซีเจอร์นะฮะสเตอริโอแทคติกวิดีโอเซอร์ซีซึ่งอันนี้ก็จะให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะครับว่าจะต้องใช้เทคนิคเป็นไงนะครับโดยปกติเนี่ยป่วยส่วนใหญ่ในช่วงแรกเนี่ยมักจะตอบสนองกับยาได้ดีครับแต่บางรายเนี่ยพอกินไปแล้วมันเจ็บมากขึ้นจากพยาธิสภาพที่เป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและแม้กระทั่งส่งการผ่าตัดนะฮะการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะโดยสรุปก็คืออาการปวดเส้นประสาทสมองที่5หรือว่า spinal Central Neuralgia เป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดได้มากนะครับแล้วก็การรักษาก็เริ่มต้นด้วยยาก่อนดีขึ้นก็อาจการผ่าตัดต่อไปนะครับเรื่องการใช้ยาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแพ้ยาด้วยเพราะนั้นการกินยาพวกนี้ต้องในความคุ้มของแพทย์ด้วยนะครับโอเคครับก็เอามาฝากครับสำหรับโรคไตกินตัวเราเสียครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมกรวันนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะกับช่วงกับชั่วโมงของคุณหมอมกรนี่เราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาเบอร์เดิมครับ022900473นะ022900473หลังฟังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรเข้ามานะครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
9: แม่ลืมปิดแก๊ส
10: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
9: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
12: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
13: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
9: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
14: อภัยบีสมองดีไม่

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ไม่ควรพลาดนะฮะกิจกรรมแน่นแน่นแน่นแน่นเหมือนเดิมครับสำหรับบูธของอภัยภูเบศนะไม่ใช่แค่บูธอภัยภูเบศนะครับมีบูธของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั่วประเทศไทยมาในงานนี้มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหรือว่าใครสะดวกในช่วงนี้นะถึงวันอาทิตย์นะ Thailand Healthcare ครับไปชิมลางก่อนได้งาน Thailand Healthcare ทางเครือมติชนเขาจัดที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับ3ย่านมิตรทาวน์จัดถึงวันอาทิตย์นี้อาภัยภูเบศก็ไปเปิดบูธเหมือนกันนะฮะกิจกรรมก็คล้ายๆกันนะไปชิมลางกันก่อนได้อ่ะผู้ฟังที่รออยู่ครับ02-290-0473ครับรับทีละท่านทีละท่านนะเพื่อจะให้คุณหมอได้ให้คำอธิบายแล้วก็คลายข้อสงสัยของผู้ฟังที่สอบถามกันเข้ามานะครับมาแล้วจากไหนครับ
2: จากนนทบุรีค่ะพอดีวันก่อนได้ยินอาจารย์
1: อาสาลา
2: ค่ะพูดถึงขยะในสมองค่ะพูดเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าดิฉันถามไม่ทันในเวลานั้นจะเรียนถามอาจารย์หมอมาก่อนแทนได้ไหมคะอยากรู้ชื่อค่ะ
3: ครับมันมี2ตัวที่จะเป็นตัวสีขยะตัวแรกเขาเรียกเทาโปรตีน TAU ครับ
2: TAU
3: ครับ TAU เทาโปรตีน
1: เสียง
2: DAU เหรอคะค่ะ
3: TAU ฮะเทาโปรตีนฮะครับ
2: ไม่พี่เพ
1: ิ่
2: มเน
1: ี่
2: ยเหรอคะ
1: ทีคร
3: ับ
1: ตัวทีเดี๋ยวฟังใหม่คุณหมอเสียงมันค่อนข้างจะเสียงมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คุณหมอว่าใหม่ครับ
3: มันมีโปรตีน2ตัวที่เป็นโปรตีนขยะครับ
2: ค่ะ
3: เทา
2: ต
3: ั
2: วแรก
3: เทาโปรตีนเอาโปรตีนนะฮะอีกตัวนึง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: TAU
2: แล้วก็จบเลยแล้วก็โปรตีนนะคะแล้วอีกตัวอะไรคะ
3: อีกตัวคือก้านต่อย
1: อะไรนะเอาใหม่ครับพูดใหม่ครับ
3: ค่ะอีกตัวนึงเนี่ยเบต้าอะไมลอยด์ครับ
2: รู้สึกจะคุณหมอจะพูดเนี่ยเบต้าอะไมลอยด์
3: คร
2: ับเบต้าแล้วก็ AM ใช่ไหมคะ
3: ใช่ฮะอะไมลอยด์ฮะ
2: AMYOID
3: ฮะ
2: AMY แล้วก
3: ็ LOID ครับ
2: LOID เหรอคะเทาโปรตีนกับเบต้าอะไมลอยด์โปรตีนนะคะค่ะทีนี้ถ้าคนเป็นอัลไซเมอร์คือต้องมี2ตัวนี้ในสมองเยอะๆถูกไหมคะ
3: ต้องครับจะทำให้สมองมันฟอกครับผม
2: อ๋อค่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านบอกว่ามีการพอกินอภัยดีแล้วมีการเอาเลือดคนไข้ไปตรวจแล้วจะพบว่าไอสารโปรตีนขยะเนี่ยมันจะออกมาในเลือดมากแต่ถ้ามันออกมาในเลือดน้อยแปลว่าขยะในสมองอ่ะมีมากดิฉันไม่รู้พูดอย่างนี้เข้าใจถูกหรือเปล่า
3: คือถ้ามันเยอะกว่าปกติใช่ไหมฮะตัวเยอะกว่าว่าตัวเทาโปรตีนเนี่ยมันมีการเริ่มมีการทำผลิตออกมามากนะคร
2: ับอ๋อค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผมคร
2: ับ บต้าอะไมลอยด์ก็เหมือนกันว่ามันถ้ามันค้างในสมองเยอะๆมันก็ทำให้สมองเสื่อมทั้งคู่นี่เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: โอ้เป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามฟังข้อมูลอย่างดีเลยขอบคุณนะครับสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับคุณหมอทักเลยครับเชิญครับ
4: อยากถามครับไม่รับไปใครบทชี้แล้วก็ไปใครออกนิดเดียวตั้งแต่กับไปกันไปมันเป็นอะไรคะเป็นนานแล้วนะแล้วก็ไปหาหมอก็มันไม่มีอะไรมันทำไมมันไม่หาย
1: คุณหมอฟังเข้าใจไหมครับ
3: ไม่เข้าใจคร
1: ับ ไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณน้าถามใหม่นะถามใหม่นะเริ่มครับถามใหม่ครับ
4: การจอมไปอยากปวดตรงคีแล้วก็ไปคีมันจะออกนิดเดียว
1: เวลาไปอุจจาระเนี่ยมันออกนิดเดียวออกก้อนแข็งหรือก้อนเละแล้วก็ก้อนไม่เละไม่แข็ง
4: เละ
1: แต่ว่าออกนิดเดียวและเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหม
4: ใช่
1: เป็นมาเป็นเดือนเป็นปีหลายปี
4: ประมาณสักสองเดือนเนี่ย
1: ประมาณสองเดือนก่อนหน้านี้ก็ออกมาเยอะปกตินะ
4: เป็นบางครั้ง
1: ออกมาเยอะปกติเป็นบางครั้งออกมาน้อยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยน้อยตลอดเลยก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากเหตุอะไรได้บ้างคุณหมอช่วยพิจารณาให้หน่อยนะโอเคจ้ะ
3: ก็จริงๆก็ใช่มันก็มีเยอะแยะนะครับไล่ไปตั้งแต่สิ่งที่มันพูดอะไรเช่นน้อยกินของที่มีกากใยน้อยลำไส้ไม่เคลื่อนไหวดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้โดยลักษณะเนี่ยถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่ามีความผิดปกติของสิ่งที่มาชั่วคราวเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นไม่ได้มีน้ำหนักลดไม่ได้มีถ่ายเป็นเลือดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มักจะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ารูปแบบมันอุจจาระเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ร่วมกับมีอย่างอื่นด้วยเช่นมีท้องผูกสลับท้องเสียน้ำหนักลดถ่ายเป็นปนแบบนี้มันจะเป็นข้อบ่งชี้ในการตรวจเพิ่มเติมการส่องกล้องดูลำไส้เป็นต้นนะครับ
4: แต่ที่เจ้าเพื่อหาคุณหมอเป็นว่าที่ว่าเจ๊น่ะส่องกล้องเพื่ออันนี้มันอยู่เริ่มต้องช้ำหรอ
1: หมอ หมอสรุปหมออยากจะให้ส่องกล้องดูด้วยใช่ไหม
4: ใช
1: ่แต่คุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
4: ไม่
1: ใ
4: ช่ส่
3: องไปเลย
1: คุณน้าไม่ส่องใช่ไหมเดี๋ยวตอบคำถามก่อนคุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
4: ไม่ใช่คุณหมอว่าอายุเยอะแล้วไม่ต้องทำ
1: อ๋อคุณหมอหมายถึงว่าคุณหมอพูดเรื่องส่องกล้องว่ายังไงครับ
4: ที่กลัวเป็นลำไส้ใหญ่ก็เป็นลำไส้ใหญ่ใจโกซองลำไส้ใหญ่แล้วคุณหมอว่าอายุเยอะก็เขาก็ไม่เคยกล้า
1: หมายถึงว่าคุณน้าหมายถึงว่าคุณน้าอยากให้หมอส่องกล้องให้ดูแต่หมอไม่ส่องให้ใช่ไหม
4: ใช่เป็นว่าอายุเยอะเป็นไม่กล้าเป็นบอกเป็นให้ไปส่องกระเพาะในนี่วันที่27กรกฎาคมนี่แหละ
1: หมอให้ไปส่องละกระเพาะวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี่แล้วไงต่อครับ
4: จ้ะนั่นแหละแล้วปกตินี่ว่ามันจะเป็นอะไรมากไหม
1: โอเคครับคุณหมอต่อครับ
3: คืออย่างนี้เป็นอะไรมากไหมเนี่ยได้เพราะว่าอาการที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันยังเป็นอาการนำที่มันยังไม่ได้มีความจำเพาะเจาะจงไงว่าบอกว่าเป็นบอกว่าปกติก็พูดไม่ได้จะบอกว่าผิดปกติก็พูดไม่ได้นะครับเพราะถ้ามันยังเป็นอยู่ผมคิดว่าการส่องกล้องเนี่ยเป็นแนวทางที่จะช่วยเราแยกโรคออกไปนะครับผมคิดว่าถ้ายังไม่หายเนี่ยคุณป้าปรึกษาคุณหมอใหม่อีกทีคือ อายุเยอะก็ส่งได้เพียงแต่ว่าแน่นอนผมก็เห็นด้วยคือผมเดาใจเพราะว่าอย่างนี้นะผมเดาใจหมอครับอาการคุณป้าน่ะดูมันไม่ค่อยร้ายแรงโอเคนะฮะมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากกว่าเพราะนั้นเหมือนแกจะพยายามจะสังเกตอาการไปก่อนเพราะว่าการส่องกล้องอ่ะแน่นอนความเสี่ยงสำคัญนะคือลำไส้ทะลุใช่ไหมแต่ว่ามันดีขึ้นอีก
1: นิดนะเดี๋ยวคุณน้าฟังก่อนฟังต่อนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวค่อยแจ้งหมอใหม่เพิ่มเติมคุณหมอว่าต่อครับ
3: คือโดยสรุปอ่ะผมคิดว่าให้คุณป้าเนี่ยติดตาไปก่อนตรวจเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นอ่ะบอกหมอเขาเลยบอกหมอป้าอยากส่องผมคิดว่าเดี๋ยวเขาส่งให้ครับ
4: แต่ทุกวันหนูกันเจ้าจะกินนี่ก็ที่มันกระต้องเสียนะอันนึงก็อะไรนะตีข้องเสียนะตีน้ำชมชมนะนะอะไรนะเกล่ะเกล่ะถ้ามันเป็นที่บ่อยๆก็ไปกินนั่นนั่นมันก็ยุบกินเกล่ะ
3: เกล่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเนี
1: ่ยไม่เกี่ยวกับท้องเสียไม่เกี่ยวกับการอุจจาระเกล่ะไม่เกี่ยวกับถ่ายอุจจาระครับทำไมถึงกินเกล่ะใครแนะนำให้กิน
4: ไปหาคุณหมอเขาให้ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล
3: ก็ให้มาทดแทนไงแต่ว่าเกลือแร่มันไม่ได้ช่วยทำให้การขับถ่ายมันเป็นปกติอ่ะมันผมคิดว่ามันคงไม่ใช่คนละเรื่องกันคร
1: ับ ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอกินได้ไม่เป็นไรไม่กินก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้
3: ครับ
4: กินได้ไหม
1: กินก็ได้ไม่กินก็ได้เกลือแร่ไม่เกี่ยวกับปัญหาที่คุณน้าเป็นครับก็เอาเบื้องต้นนะเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแนะนำไปก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะดูจากอาการที่เป็นเนี่ยไม่มีอะไรน่าวิตกก็ไปให้หมอตรวจอะไรตรวจกระเพาะเหรอส่องกระเพาะเหรอให้หมอส่องกระเพาะแล้วก็คุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งให้เรียบร้อยเลยว่าโอเคส่องกระเพาะแล้วดูการตรวจผลแล้วก็ประเมินตัวเองซิว่ามันมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าก็เข้าไปคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมเนาะ
4: จ
1: ้าเบื้องต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอีกไปครับคุณหมอครับ
3: ก็ถ้าแต่ประมาณดูอาการไปก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆบอกคุณหมอเขาเลยครับเพราะว่าการวินิจฉัยเฉพาะเจาะจงดีที่สุดก็คือส่องดูลำไส้ใหญ่นั่นแหละ
1: แต่ว่าอุจจาระเนี่ยมันไม่ดูจากข้อมูลเรื่องอุจจาระเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าวิตกเท่าไหร่ครับ
4: จ
1: ้
4: าขอบคุณจ้า
1: จ้าโอเคครับก็ต้องดูเรื่องการกินของเราด้วยใช่ไหมคุณหมอถ้ากินน้อยมันก็อืดน้อยใช่ไหม
3: ก
1: ิน
3: น้อยกากใยน้อยกินน้ำน้อยแม้กระทั่งเรื่องนี้ความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันมีผล
1: มันก็มีผลถึงอุจจาระด้วยนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่ากินผักเยอะๆเนี่ยอุจจาระดีนะคุณหมอ
3: ใช่ครับ
1: กินผักเยอะๆนะฮะกินผักเยอะๆนะครับ
3: ใช่คร
1: ับ อ้าวสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะจะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะปรึกษานะคะคุณพ่ออายุ93กังค่ะเป็นหัวโรคหัวใจแล้วก็หัวใจรั่วเต้นผิดจังหวะอะไรมีประวัติสโตรกที่เคยถามมาครั้งนึงเลยค่ะมีต่อมลูกหมากโตความดันไขมันแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบแล้วค่ะจะเรียนปรึกษาคุณหมอเนี่ยค่ะพอดีไปหาหมอแล้วคุณหมอให้ปรับยานะคะตอนไปโรงพยาบาลปรับยานี้ความดันก็ปกติและพอปกติแต่นี่พอไปหาหมออีกครั้งนึงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ปรับยาอีกทีนึงคือให้กินยาความดันนะคะตอนนี้ความดันก็เลยจะตกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะปรึกษาว่าเพราะว่าจะกินยาพวกความดันเพิ่มเนี่ยลาไอ้ลอซาทานนะคะ50มิลลิกรัมแล้วก็มานิไดฟินอีก20มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ด็อกซาโซซิน2มิลลิกรัมแล้วก็ไปเน้นเทลาอีก5มิลลิกรัมเนี่ยถ้าพอกินพวกนี้เข้าไปความดันวัดความดันจะตกเลยอะค่ะคือต่ำกว่า100อะค่ะ
3: อ๋อครับ
4: อืมก็ตรงนี้ก็เลยครั้งแรกแต่คุณหมอไม่ได้ให้กินตัวนี้ก็ความดันจะปกติพอไม่กินคุณหมอกลับมาให้กินความดันก็เลยตกไม่ทราบว่าจะยังไงดีค่ะถ้าจะกินนี่เราไม่เลือกกินนอกสาโซซินสักอย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องกลับไป
3: คือนี่ฮะผมคิดว่าอาจารย
4: ์
3: ควรจะกลับไปปรึกษาหมอเขาใหม่นะฮะโดยเอาคือผมคิดว่าปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยในเวชปฏิบัติก็คือว่าตอนที่ไปที่โรงพยาบาลเน
4: ี่
3: ยความดันใช่ไหมเวลาไปวัดที่โรงพยาบาลดันสูงหมอเขาก็จะตัดสินใจจากข้อมูลเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยโรคประจำตัวเยอะมาก
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็สโตรกเรารู้อยู่แล้วว่าโรคเนี้ยถ้าคุมความดันไม่ดีอ่ะโอกาสเป็นซ้ำมันจะสูงนะครับโดยความดันที่ต้องการเนี่ยต้องการแถวๆสักไม่เกิน140 90 35
4: เนี่ย
3: เวลาข้อมูลที่หมอตัดสินใจอ่ะครับเขาจะเอาข้อมูลที่ไปวัดวานเนาะถ้าผมฟังดูอ่ะเนี้ยเคสเนี้ยเขาน่าจะมีการค่อยๆเพิ่มความดันมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ความดันอยู่ในระดับที่ควรได้นะครับทีนี้ปัญหาคือว่าที่กังวลว่าความดันเนี่ยมันจะต่ำไปไหมใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ผมคลายความกังวลที่นิดหนึ่งครับเวลาเราดูว่าความดันมันต่ำไปไหมเนี่ยมันต้องดูอาการประกอบด้วยครับ
4: ค
3: ือถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้การอะไรเลยปกติดีไม่มีแบบมืดเป็นลมพี่อย่าเพิ่งไปกังวลโอเคไหมฮะเพราะความดันโลหิตเนี่ยมันเป็นเรสมันเป็นช่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยถ้ามีเครื่องความดันอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะแนะนำเช้าวัดเย็นเลยฮะวัดเช้าตื่นนอนตอนเช้าวัดก่อนจะนอนวัดรอบนึงเอาสองท่านี้มาดูแนวโน้มนะฮะว่าความดันที่ว่ามันต่ำไปเนี่ยมันต่ำจริงไหมหรือมันต่ำบางครั้งเนี่ยมันค่อนข้างสูงด้วยซ้ำข้อมูลเนี่ยครับจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือที่ต้องลองวัดไปเรื่อยๆอ่ะนะ
4: ถ้ามันไม่ได้ก่อนนอน
3: แถบ120 80 110 85อะไรเงี้ยผมว่าไม่นะไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามันต่ำแบบน้อยกว่า90 60อันเนี้ยนะต้องไปคุณหมอเขาแล้วว่าจะเอายาตัวไหนออกผมก็ไม่กล้าแนะนำว่าเอายาตัวไหนออกเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีประจำตัวเยอะเพราะฉะนั้นความดันมันเป็นเรื่องสำคัญผมมาห่วงความดันสูงมากกว่าความดันต่ำ
4: ตัวแรกใช่ไหมคะและตัวกลาง
3: ค่ะก็ไม่ต่ำมากหรอกครับ
4: ตัวแรก
3: แต่ถ้าวน
4: นะ
3: กลับไปคุยกับคุณหมอเขาแล้วจดค่าความดันที่บ้านเอาไปให้หมอก็ดูว่าหมอมันต่ำไหมเนี่ยมันให้หมอจะปรับลดยาตัวไหนมาผมว่าพี่เอาข้อมูลตรงนี้ไปเอาดีกว่านะครับ
4: ตัวแรกแล้วก็ตัวกลางนี่ใช่ไหมคะตัวกลางนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย
3: ก็มันจะมีตัวบนกับตัวล่าง
4: ไอ้ตัวล่าง
3: ตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยมันจะเป็นเช่น120ตัวล่าง80อย่างนี้เป็นต้นครับผมครับ
4: แล้วตัวสุดท้ายนี่ค่ะบางที40อ่ะค่ะ
3: ตัวสุดท้ายเป็นชีพจร
4: ชีพจรยังไงบางที40
3: 43
4: เน
3: ี่
4: ยก็เลยก
3: ัง
4: วล
3: ถ้า40เนี่ยก็ต้องไปดูว่าคุณหมอเขารู้ปัญหานี้หรือยังถ้ายังไม่ได้รู้ปัญหานี้อันเนี้ยต้องหาเหตุแต่ถ้าบางทีเขารู้แล้วเขาเรียกว่าเป็นไซนัสแบดดี้อาร์เดียคือหมายถึงว่าคนไข้ก็เป็นอย่างนี้แหละอันเนี้ยก็จะเป็นน่ากังวลแต่ถ้า40นี่ก็ถือว่าเต้นช้าไปหน่อยนะครับเพราะนั้นผมถ้าพี่กังวลนะพี่ไปหานอกรอบแล้วเอาปัญหาตรงนี้ไปคุยกับหมอเขา จะได้ปรับครับ
5: โดยที่คนไข้ไม่ต้องไปได้ไหมคนไข้ไปแล้วเหนื่อย
3: ก็ได้ฮะลอง
1: เออน่าจะได้น่าจะได
3: ้เอาลองเอาตัวเลขพวกเนี้ยไปบอกเขาได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องเป็นหมอที่เขาดูแลคุณพ่อเป็นประจำนะไปวันที่เขาบอก OPD วันนั้น
5: เ
3: นี่ยก็เอาสมุดจดไปให้เขาดูอย่างเงี้ยว่าในโอมเนี่ยหมอทำมาให้ดู2อาทิตย์เนี่ยความดันกับชีพจรแบบเนี้ยมันต่ำไปไหมจะปรับยาให้
5: ค่ะทำไป2อาทิตย์ให้ดู
1: 2อาทิตย์3อาทิตย์ได้หมดเลยเดือนนึงก็ได้ครับ
3: คร
5: ับ
3: ผม
5: ค่ะโอ้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอ
3: ครับครับ
5: คุณบรมด้วยนะคะ
1: ยินดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: จะได้คลายกังวลนะต้องคุยกับเจ้าของหมอคนไข้ที่เขาดูแลติดตามอยู่นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับถามนี่เลยครับเชิญครับ
6: อยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าคนกระเพาะบางน่ะมันจะมีอาการแบบร้อนท้องประจำเลยเหมือนจะทานกินหน่อยก็ร้อนแล้วหิวก็ร้อนท้องค่ะเหมือนจะแสบแต่ก็ไม่แสบมันร้อนท้องเลยค่ะแต่แบบนี้จะเป็นโรคลำไส้บางด้วยไหมคะ
3: มันไม่ใช่โรคลำไส้บางหรอกมันเป็นโรคกระเพาะเอาเนี่ยก็เป็นโรคกระเพาะหรือไม่ก็กรดไหลย้อนประมาณนี้มีลักษณะการอักเสบของตัวเยื่อบุผิวกระเพาะถ้าถือว่าร้อนในท้องนะกินอาหารแล้วมันรู้สึกแสบร้อนนะฮะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอักเสบครับ
6: แต่ทีนี้พอเดี๋ยวมันชอบเป็นในอาหารพอระวังนะคะพอฉันระวังอย่างดีมันก็หายไปถ้าเกิดว่ากลับมาเป็นอีกแล้วหรือเราจะอายุมากกว่านี้นะเพราะมัน80แล้ว
3: ต้องไปส่องมาต้องไปส่องกล้องนะ
6: อ๋อนี่ต้องไปส่องกล้องคะ
3: ก็ควรจะไปส่องเพราะว่าปัญหาอย่างนึงคือไอ้กลุ่มพวกกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยมันถ้าเป็นเรื้อรังนะมันจะบางกลุ่มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียฮะที่ชื่อว่า H. pylori บางทีต้องส่องกล้องลงไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่ามีเชื้อไหมถ้ามีเชื้อต้องกินยาฆ่าเชื
6: ้
3: อ
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ครับถ้าส่องกล้องครับผม
6: ถ้าส่องมันจะส่องทางก้นหรือส่องทางปากคะถ้าเราส่อง
3: ทางปาก
6: นะคะ
3: ใช่ครับ
6: เคยส่องมาทีตั้ง10กว่าปีแล้วค่ะแต่หมอบอกไม่เป็นไรแล้วตั้งแต่นั้นไม่เคยส่องเลย
3: ก็
6: นี่มันนานเกินแ
3: หละก็นานเกินก็ส่องได้ไงฮะถ้า10ปีแล้วอาการมันเป็นเพิ่มขึ้นก็ส่องได้ครับนะครับ
6: แต่มันไม่ได้เป็นมากตอนนี้มันเป็นแค่เนี้ยมันไม่ได้ปวดโอดโอยมันแค่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะร้อนท้องแสบท้องเนี่ย
3: หรือถ้ายังไม่อยากส่องก็ดูแลประคับประคองเรื่องอาหารใช่ไหมฮะกินให้จืดคิดนอนหลับพักผ่อนด้วยการนอนหลับให้ดีลดความเครียดลงก็ลองดูแต่หายก็ต้องนะครับมันไม่ใช่อันตรการอันตรายครับ
6: ครับขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
1: โอเคครับอ่ะเรียบร้อยนาทีครึ่งทันไหมเนี่ยอ่ะถ้าสั้นๆนะถามเลยครับเวลาเหลือน้อยมากๆแล้วครับ
7: ค่ะรบกวนคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าให้ทานผักมากๆวิตามินมากๆอธิบายคำว่าวิตามินมากๆหน่อยค่ะ
3: ก็มันก็อยู่ในผักผลไม้นี่นะครับ
7: ไม่ใช่ยาใช่ไหมคะ
3: อะไรนะฮะ
7: ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกยาใช่ไหมคะ
3: อ
7: ๋
3: อไม่ใช่ผมหมายถึงกินใช้อาหารนะครับยาพบหมู่แล้วเราไม่ต้องไปกินเสริมครับ
7: ค่ะผักผลไม้ใช่ไหมคะ
1: อืมในผักผลไม้มันจะมีพวกวิตามินสูง
3: ใช่
7: ที่มัน
3: ผักสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับกินในหลัก
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับโอเคครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอภาคเฟซบุ๊กมีต่อไหม
3: นี่ฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องปวดหัวไม่กับปวดหัวจากความเครียดมันต่างกันยังไง
1: ปวดหัวไมเกรนกับปวดหัวจากความเครียดมันต่างกันอย่างไรเอาวันนี้เรื่องปวดหัวเดี๋ยวชมได้ทาง Facebook ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนครับ ภาควิทยุเราคงต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและย้ำนะครับเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮ.11 และฮ.12 กิจกรรมแน่นเหมือนเดิมและมีมากกว่าเดิมสำหรับบูธอภัยภูเบศรครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาน
6: ายเจเซฟไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีมยูซ่าเป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอสำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองทั้งนี้ยูซ่าไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศโดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากลมีสามารถรักษาพันธุ์รายงาน
1: ภาคเอกชนสงขลาเสนอจัดตั้งวอลลุ่มน้ำเร่งมาตรการป้องกันอุทกภัยหัดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝน
7: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.แถลงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และจังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมช่วงปลายปี2569โดยได้เสนอแนวทางเร่งด่วนต่อรัฐบาล3ประการได้แก่การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อเท็จจริงของทุกภาคส่วนการจัดตั้งวอร์รูมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงการเร่งอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วม นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าภาคเอกชนขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดอุทกภัยแต่ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการเร่งตัดสินใจและผลักดันงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้ทันก่อนฤดูฝนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดตัดสินเข้ารอบกลุ่ม F ญี่ปุ่นพร้อมด่วนสวีเดนขณะที่เนเธอร์แลนด์มั่นใจเก็บชัยชนะเหนือตูนิเซีย
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึง

0: อาการบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมไวกิ้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับใหม่หลังจากนัดที่แล้วโดนถล่มมา1-5ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียที่ตกรอบไปแล้วแต่ทัพกังหันลมยังต้องการชัยชนะเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปสำหรับทั้ง2นัดในกลุ่ม F จะแข่งขันในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆกูราซาวพบไอวอรี่โค้ดและเอกวาดอร์พบเยอรมนีเวลา3:00 น.ตุรกีพบสหรัฐอเมริกาและปารากวัยพบออสเตรเลียเวลา9:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในกระบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีอยู่เป็นหลายร้อยหลายพันเรื่องเลยทีเดียวท่านใดจดบันทึกมาในคัมภีร์ส่วนที่เป็นอรรถกถาบันทึกไว้เพื่อที่จะขยายความว่าส่วนที่เป็นพุทธพจน์นั้นคาถานั้นคำกล่าวนั้นมีเรื่องราวมาเป็นอย่างไรทำไมถึงกล่าวคำนี้ไว้แล้วเรื่องในสมัยก่อนนั้นเป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรในชาติก่อนๆดังนิทานชาดกสองเรื่องที่จะเล่าประกอบกันให้ฟังนี้ชื่อเรื่องเดียวกันเลยท่านผู้ฟังธรรมัฏฐชะชาดกว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปรารภพระเทวทัตโดยในอดีตกาลนั้นมีพระราชาชื่อว่ายัสสปานีโพธิสัตว์นี้เป็นปุโรหิตของพระราชาชื่อว่าธรรมทัตโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติธรรมพระเจ้ายัสสปานีนั้นก็มีเสนาบดีชื่อกาลกะแล้วก็มีช่างตัดผมของพระเจ้ายัสสปานีที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันกับปุโรหิตธรรมทัตโพธิสัตว์นั่นก็คือชัตตปาณีชัตตปาณีนี้เป็นช่างตัดผมนี่คือตัวละครที่สำคัญในนิทานชาดกเรื่องนี้ชัตตปาณีนี้จะเป็นผู้ที่จะมาคลี่คลายปัญหาที่กาลกะเสนาบดีก่อไว้ด้วยความขัดใจในปุโรหิตโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าธรรมทัตพระราชายัสสปาณียังไม่ได้ทันพิจารณาแล้วตัดสินก็เลยเกิดปัญหาขึ้นยังไงมันเริ่มมาจากการที่เสนาบดีที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองปุโรหิตนี่ก็ให้คำปรึกษาแก่พระราชาเฉยๆนะปุโรหิตเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนลงมือทำกาลกะเสนาบดีนั้นก็ดูแลบ้านเมืองท่านผู้ฟังตัดสินคดีความปกครองดูแลแต่ว่าตัดสินโดยไม่เป็นธรรมรับสินบนจากทั้งสองฝ่ายกินสินบนจากฝ่ายนี้หรือกินสินบนจากฝ่ายนั้นเบียดเบียนทรัพย์สินของประชาชนเบียดเบียนทรัพย์สินของพระราชาท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนที่คอยกินเนื้อสันหลังของคนอื่นเวลาตัดสินความก็ใครให้สินบนมากกว่าก็ตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะฝ่ายไหนให้สินบนน้อยกว่ารับมาเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินให้เขาแพ้การถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมอย่างนี้ก็จึงทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งทุกข์อยู่แล้วก็ยิ่งทุกข์ลงมากขึ้นอีกโกงกันอยู่แล้วก็ยิ่งโกงกันมากขึ้นอีกเพราะด้วยระบบของอคติระบบของคอร์รัปชันระบบของความไม่ยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะในสมัยปัจจุบันหรอกมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ธรรมะอันใหม่เลยการโกงกินการคอร์รัปชันนี้แม้แต่ปัจจุบันที่ว่าจะมีกระบวนการที่จะแอนตี้คอร์รัปชันไม่ให้มีการโกงกินกันมันก็ป้องกันไม่ได้ทุกฝั่งเพราะอะไรกฎระเบียบอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์กฎระเบียบเนี่ยไม่ได้จะแก้กิเลสมนุษย์ได้ถ้าไม่มีธรรมะต่อให้มีกฎระเบียบยังไงคนมันก็หาทางดิ้นไปได้อยู่ดีแต่ถ้ามีธรรมะไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมากแค่5ข้อทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดก็หมายถึงศีล5ก็ไม่มีใครโกงกันแล้วแต่พอเสนา

ทำให้ความจริงเนี่ยปรากฏพอความจริงปรากฏแล้วเอ้าก็ต้องคืนของที่เป็นเจ้าของให้คนที่เป็นเจ้าของนั้นจริงประชาชนพอรู้ข่าวเรื่องนี้ก็แซ่สองสรรเสริญสาธุการว่าโอ้พระราชามีคนดีๆแบบนี้เป็นที่ปรึกษาด้วยสาธุสาธุเสียงแซ่สองสรรเสริญนั้นดังอึกทึกกึกก้องเลยบางครั้งบางคราวทำให้พระราชาที่อยู่ในพระราชวังนั้นพอได้ยินเสียงแล้วสอบถามดูว่าเป็นเรื่องอะไรทราบความที่ธรรมทัตโพธิสัตว์นั้นตัดสินคดีความที่กาลกะเสนาบดีทำไว้ผิดให้ถูกต้องขึ้นมาพระราชาดีใจนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับความสุขพ้นจากความทุกข์จึงสั่งการว่าการตัดสินคดีความทุกอย่างจากนี้ไปให้ปุโรหิตธรรมทัตเป็นผู้ทำงานทั้งสิ้นเลยเสนาบดีกาลกะนี่ให้หยุดเรื่องการตัดสินคดีความซะให้ไปทำอย่างอื่นแทนกาลกะเสนาบดีที่พอถูกปลดออกจากตำแหน่งการตัดสินคดีก็ไม่ได้รับสินบนไงคราวนี้ละฮะเริ่มมีปัญหาละเงินเข้านี่มันลดลงแล้วทีนี้อยากให้ท่านผู้ฟังวิเคราะห์ตรงนี้นะว่าการที่โพธิสัตว์แต่สิ่งคดีความโดยถูกต้องจนทำให้เงินทองที่จะไหลเข้ามาของกาลกะเสนาบดีนั้นลดลงเนี่ยถามว่าเป็นการเบียดเบียนกันไหมเป็นการเบียดเบียนกาลกะเสนาบดีที่ได้เงินอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่ได้เงินน่ะอย่างเงี้ยเรียกทำชั่วไหมอย่างเงี้ยเรียกเบียดเบียนคนอื่นไหมโอ้ยแน่นอนเลยทุกฝั่งเป็นการเบียดเบียนแน่นอนเป็นการเบียดเบียนกิเลสสิเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องเบียดเบียนกิเลสอยู่แล้วเบียดเบียนความชั่วอยู่แล้วเบียดเบียนคนไม่ดีอยู่แล้วเป็นการขูดกล่าวท่านใจคำนี้ขูดกล่าวคนชั่วขูดกล่าวคนไม่ดีแน่นอนว่าเวลาถูกขูดกล่าวนะมันก็จะแสบๆคันๆไม่ค่อยพอใจแบบพื้นทัดขึ้นแน่นอนเพราะมันขูดกล่าวมันขัดกล่าวมันจะเสียแทงธรรมะจึงเป็นเรื่องเสียดแทงกิเลสแล้วจริงๆนะคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลด้วยท่านผู้ฟังในพระสูตรอื่นๆพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ยคือเรากำจัดกิเลสจิตใจของคนที่มีกิเลสไม่ได้ทำร้ายหรือจ้องจะทำลายบุคคลนั้นแต่ทำลายกิเลสที่อยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นต่างหากซึ่งถ้าบุคคลนั้นเขาเอากิเลสออกไปจากใจแล้วเขาจะกลายเป็นคนดีได้ดูกรณีของพระเทวทัตเนี่ยไม่เห็นส่วนที่เป็นธรรมะสีขาวแม้อยู่หน่อยหนึ่งเลยเนี่ยแต่พอกิเลสถูกกำจัดออกไปถูกกำจัดออกไปธรรมะฝ่ายขาวจะค่อยปรากฏนะจนกระทั่งถึงขนาดว่าจะสามารถเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อะเทวทัตอะลองคิดดูแล้วกันเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องขุดเกล่ากิเลสนั่นเองกาลกะเสนาบดีเป็นไงชาตินั้นโอ้ยไม่พอใจละคราวนี้ขาดเงินขาดทองจึงทำการยุยงพระราชาคราวนี้ตัวเองเสื่อมลาภลงแล้วเสื่อมยศลงแล้วยุยงเลยว่าเนี่ยมีช่องเมื่อไหร่นะคอยเลยเนี่ยเวลาปุโรหิตธรรมทัตเดินมามีชาวบ้านอะไรต่างๆเดินตามมายกย่องสรรเสริญนี่ยุยงเลยเนี่ยดูสิมีพวกแล้วเนี่ยยุยงพระราชาว่าปุโรหิตนี่สั่งสมกำลังพลเอาไว้มีความคิดที่จะยึดพระราชบัลลังก์นี่เวลาตัดสินคดีความอะไรแล้วมีคนสาธุขึ้นนะแล้วดูพระองค์สิเวลาไปตรวจเมืองเนี่ยใครจะสาธุยินดีปานนี้อำนาจบารมีของธรรมทัตปุโรหิตนี่เพิ่มขึ้นแล้วนะครั้งแรกเนี่ยท่านก็ไม่สนละพระราชาก็ไม่สนไงอย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำความดีแน่นอนคนก็ต้องสรรเสริญแต่พอถูกยุอยู่เรื่อยนะถูกยุอยู่เรื่อยนะท่านผู้ฟังคนเราถูกพูดใส่ให้ทุกวันน่ะบางครั้งมันก็มีความคล้อยตามไงเพราะว่าดูจากหลักฐานตรงหน้าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแม้แต่กับพระรานเองก็ตามนะท่านผู้ฟังนะคือทั้งสองฝั่งอ่ะคือฝั่งที่ถูกคนอื่นเขายุแล้วก็เชื่อตามไปคนเชื่อตามไปนั้นเป็นพระอรหันต์ก็มีหรือพระอรหันต์เองถูกคนอื่นนินทาด

อย่างกรณีของพระทัพพระมัลลบุตรนี่ถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลจนคณะสงฆ์ทั้งหมดก็เชื่อตามไปตามนั้นว่าโอ้ท่านเป็นปาราชิกนะเนี่ยเป็นปาราชิกนะเนี่ยท่านไม่ได้ว่าท่านก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะแต่ก็ถูกคนด่าว่านินทาอะไรต่างๆที่พระอรหันต์นั่นเนี่ยตั้งแต่อายุ7 ขวบนี่พระทัพพระมัลลบุตรหรือกรณีของท่านพระกัสสปะอย่างนี้ท่านพระกัสสปะเป็นพระอรหันต์มีลูกศิษย์อยู่2 คนคนหนึ่งทำไม่ดีคนหนึ่งทำดีไอ้คนที่ทำไม่ดีบางทีมันก็ด่าคนทำดีบางทีท่านก็ฟังดูมันใช่ไม่ใช่ก็ถูกเขายุยงเหมือนกันเชื่อเขาไปได้เหมือนกันกรณีนี้ก็เช่นกันนะบุฟังนับอะไรกับปุถุชนปุถุชนคือพระเจ้ายาสาปานีฟังคำยุยงของเสนาบดีกาลกะทุกวันทุกวันอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกแบบว่าจิตใจคล้อยตามไปใช่นี่เขาสามารถจะสั่งสมตั้งกองกำลังยึดราชสมบัติได้นะเนี่ยก็เลยถามถึงว่าวิธีป้องกันจะทำยังไงถ้าเราจะแบบว่ากำจัดธรรมทัตเสียเนี่ยแม้มันก็จะไม่ดีนะประชาชนนี่จะไม่พอใจลุกฮือขึ้นได้กาลกะเสนาบดีได้ทีนี้อัดเลยคิดแผนไม่แล้วเอาเราก็ให้เขาทำผิดพลาดสักอย่างในหนึ่งสิหาช่องความผิดพลาดของธรรมทัตบัณฑิตเนี่ยซะแล้วก็เอาความผิดนั่นแหละนี่มาลงโทษให้หนักที่สุดแล้วก็ให้ตายไปเลยหรือว่าปลดออกจากตำแหน่งจะได้ไม่ต้องมากังวลใจอีกเวลาเขาจะใส่ร้ายใครสักใครคนหนึ่งนะดูฟังนะเขาก็หานี่แหละหาโทษนิดๆหน่อยๆคุณทำผิดตรงนี้คุณทำผิดตรงนั้นแล้วก็เอาโทษหนักเลยจะไอ้ผิดนิดๆหน่อยๆ นั่นแหละแต่จุดที่ไม่พอใจจริงๆกันนะไม่มาพูดตรงๆไงคนเราบางทีไม่ตรงไปไม่ตรงมาอ้อมๆนี่อ้อมๆไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันก็เลยมีปัญหาปัญหาในที่นี้ก็จะตกอยู่กับใครอ่ะก็ตกอยู่กับทุกฝ่ายเลยพอไม่ตรงไปตรงมาปุ๊บพระราชาเองก็จะมีปัญหาตัวคนยุโยงเองกาลกะเสนาบดีก็จะมีปัญหาตัวโพธิสัตว์ปุโรหิตธรรมทัตก็จะมีปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็คืออย่างนี้ว่าสั่งการเลยพระราชาสั่งให้ทำอะไรที่มันยากๆที่ว่าทำไม่ได้ง่ายๆเราก็จะเอาโทษเลยในข้อนี้จึงสั่งให้สร้างอุทยานหมายถึงสวนและสวนที่มีความสวยงามมีความดีมีที่ประทับมีที่ทรงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยโดยอ้างว่าสวนเก่าเนี่ยมันไม่ดีแล้วมันเก่าแล้วมันไม่งามแล้วให้ท่านสร้างอุทยานใหม่สวนใหม่ขึ้นมาซึ่งปกติแล้วการที่จะสร้างอุทยานขึ้นมาใหม่เนี่ยนะมันก็ใกล้ๆเคียงกับการสร้างพระราชวังเลยล่ะมันต้องปรับดินต้องใส่ปุ๋ยต้องเรื่องเกี่ยวกับน้ำยังมีการก่อสร้างอาคารอะไรนั่นนี่อีกโอ้ย 3-4 ปีมันจะเสร็จหรือเปล่านี่จะให้เสร็จภายในพรุ่งนี้เนี่ยนะโอ้มันคือสั่งการอย่างนี้นี่คือสั่งหาเรื่องนะสั่งเพื่อที่จะให้ทำไม่ได้นะโอ้แล้วฆ่าโทษไปด้วยนะว่าถ้าทำไม่ได้นี่จะสำเร็จโทษนะให้ท่านจงทำมาให้ได้คือถ้าคนที่เขาไม่ฉลาดนะทุกฝั่งนะเวลาถูกสั่งอะไรอย่างนี้มาแล้วเนี่ยก็จะพาซื่อนะว่าโอ้ท่านต้องทำไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าถูกคนยุยงแล้วนะถ้าคนที่เขาไม่ฉลาดคนบางทีก็ซื่อบื้อนะไม่รู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงทีนี้บริษัททำยังไงอ่ะก็รู้แล้วโอ้คนเสียผลประโยชน์นี่คือเสนาบดีกาลกะเนี่ยต้องเป็นคนยุยงแน่โอ้เราก็จะทำยังไงอ่ะเราก็พยายามทำความดีให้ได้ประโยชน์กับประชาชนให้ได้ประโยชน์กับคนส่วนรวมเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะหนีออกไปก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตจะทำให้ได้ก็เหลือวิสัยของเรื่องการก่อสร้างการทำงานเลยมานั่งคิดนอนคิดนะคือนั่งคิดก็คิดไม่ออกก็เลยนอนคิดนอนคิดจนเอาเท้าในกายอยู่หน้าผากนอนคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนาะทำยังไงดีเนาะใครจะไปสร้างสวนอุทยานให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ได้ขณะที่คิดไปคิดไปเนี่ยคิดไม่ออกเปลี่ยนเท้าขวาก็มาใช้เท้าซ้ายหนุนอยู่ที่หน้าผากแทนนี่ที่นั่งดูฟังที่นั่ง
ของท้าวสักกะเทวราชเกิดอาการเร่าร้อนขึ้นนั่งอยู่นี่มันนั่งไม่ติดแล้วก้นมันไม่ติดอ่ะท้าวสักกะเทวราชนี่คือพระอินทร์นั่นเองพระอินทร์นี่เกิดร้อนขึ้นที่ก้นเฮ้ยทำไมมันร้อนมันมีเรื่องอะไรไหนลองตรวจดูโลกมนุษย์ดูสิพอตรวจดูโลกมนุษย์เห็นปัญหาเกิดขึ้นในพระราชวังของพระเจ้ายสาปานิก็เกิดขึ้นโดยกาลกาเสนาบดีให้โทษมันจะตกลงแก่ปุโรหิตธรรมทัตโพธิสัตว์นี่แล้วเอาเงินเราต้องไปช่วยท้าวสักกะจึงมาหาโพธิสัตว์แล้วบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้จึงทำการเนรมิตอุทยานให้มีความสวยงามวิจิตรพิสดารเหมือนอย่างกับสวนนันทวันให้สร้างอยู่ทางด้านโน้นของเมืองสร้างเสร็จปุ๊บโอ้โล่งเลยโอ้สำเร็จโอเคดีไม่ต้องเดือดเป็นใครคือถ้าจะไปกล่าวร้ายให้ร้ายกับกาลกาเสนาบดีก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเราจะเลิกทำความดีนั่นก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเอางั้นก็แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าโพธิสัตว์คิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังพิจารณาดูให้ดีนะวิสัยของบัณฑิตนะท่านผู้ฟังไม่กล่าวร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่เลิกทำความดีความดีตัวเองก็ทำไปจะกล่าวร้ายให้ร้ายคนอื่นที่คิดประทุษร้ายตนก็ไม่ทำหรอกคนดีๆก็ไม่ทำกันแล้วอะไรที่มันจะทำความดีให้เกิดขึ้นนี่เขาก็ไม่เลิกทำสิ่งนั้นด้วยแต่ไอ้ที่ทำความดีแล้วให้เกิดขึ้นมันไปเบียดเบียนคนอื่นที่เป็นคนพาลอ๋อไม่แคร์ก็แล้วกันเหมือนความดีมันเกิดนะฮะคิดว่าก็ช่วยเหลือสัตว์อื่นแล้วพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มีคนมาช่วยก็โล่งไปเปราะหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นพระราชาเสด็จมาเห็นอุทยานโอ้โหอลังการมากเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้มีทั้งผลมีทั้งดอกกลิ่นหอมอาคารสำหรับที่จะนั่งพักมีที่ชมมีที่ประภาสสวนห้องน้ำอะไรต่างๆอลังการมากเลยโอ้สามารถทำให้เสร็จในวันเดียวเสนาบดีกาลกะนี่นี่เห็นไหมอยู่เลยอยู่พระราชาดูสิปุโรหิตธรรมทัตเนี่ยสามารถทำอย่างนี้ให้เสร็จได้ภายในคืนเดียวแล้วทำไมถึงจะไม่สามารถยึดเอาพระราชบัลลังก์ของพระองค์มาได้โอ้ยพระราชานี่ก็ไม่พิจารณานะท่านฟังคือได้จะทำก็ทำตั้งนานแล้วคือไม่ต้องมารอเวลาอะไรหรอกแต่ว่าเขาไม่ทำไม่ทำแต่ตัวเองก็ไม่รู้ก็คิดระแวงคิดกังวลว่าเขาจะทำความระแวงความกังวลมันก็ถูกใส่มาจากคนที่เขาเสียผลประโยชน์ไงในที่นี้คือกาลกะเสนาบดีพอคนข้างตัวเป็นคนไม่ดีแล้วถ้าไม่รู้จักระมัดระวังไม่ดีกระแสความไม่ดีมันก็แผ่มาได้กรณีของพระราชายสปานีก็โดดอย่างนี้เอาพอสามารถแก้ปัญหาเปราะแรกไปได้แล้วความต้องการของคนที่คิดประทุษร้ายมันยังไม่หมดไงมันยังไม่หมดยังไม่พอก็เลยสั่งการใหม่อีกคราวนี้สั่งให้เนรมิตสระโบกกรณีที่มีความงดงามมีท่าขึ้นลงได้100มีเขาวงกตดาดาดไปด้วยดอกบัว5สีให้มันแบบว่าอลังการวังเวอร์อยู่ข้างๆกับสวนนี้มีสวนแล้วก็ต้องมีบ่อน้ำใช่ไหมล่ะจะทำไงอ่ะโอ้ยถ้าจะทำโครงการขุดสระเนาะเลยต้องปลูกบัวนี่พรุ่งนี้มันจะไปเสร็จได้ไงมันก็ต้องเป็น 3-4 ปีนู่นน่ะก็นอนคิดอีกคราวนี้โพธิสัตว์ท้าวสักกะก็มาช่วยแก้ปัญหาให้เหมือนเดิมนะคือมาเนรมิตให้ว่าให้มีสระโบกกรณีให้มีดอกบัวต่างๆเลิศหรูอลังการขึ้นมาเลยอยู่ใกล้ๆกันวันรุ่งขึ้นพระราชามาทอดพระเนตรเห็นโอ้โหทำได้ในคืนเดียวได้ไงเนี่ยเจ้าเสนาบดีที่คอยยุยงอยู่เริ่มผิดสังเกตละเฮ้ยทำได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าต้องมีเทวดาคอยช่วยแน่ครั้งแรกอาจจะฟลุกๆครั้งที่สองนี่มันไม่ใช่ฟลุกแล้วมันต้องมีคนช่วยเฮ้จะแก้ปัญหานี้ยังไงดีกาลกะเสนาบดีคิดนะก็ยุพระราชาต่ออีกว่าด
ูสิคนแบบนี้ทำไมจะมาขึ้นเป็นพระราชาอะไรต่างไม่ได้บุญญาธิการมากกว่าท่านอีกนั่นนี่นอนพระราชานี่ก็มีความกังวลตั้งแต่แรกละเพราะว่าถูกเขายุยงมาโดยตลอดพอมีความกังวลมีความไม่พอใจกันแล้วก็คิดถึงวิธีการละจะทำยังไงให้อะไรที่เทวดาเขาจะช่วยเขาจะทำนี่ไม่ได้นี่ก็แบบว่ารู้ว่ามีเทวดาช่วยนะยังคิดว่าจะทำยังไงถึงจะเอาชนะให้ได้นะคนเราคิดดูแล้วกันจึงคิดว่าเทวดาเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดบางประการในการที่จะเนรมิตสิ่งใดๆขึ้นมาได้หมายความว่าจะไม่สามารถเนรมิตมนุษย์ขึ้นมาให้ได้แต่ว่าจะเป็นรูปเฉยๆแต่ว่าก็จะไม่มีจิตไม่มีใจนะการที่ใครจะเป็นอะไรยังไงจะขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องของกรรมอันนี้มันเกินวิสัยของมนุษย์ใช่ไหมเสนาบดีก็รู้ข้อจำกัดนี้จึงยุพระราชาต่อละว่าสั่งการเลยให้ธรรมทัตนี่เขาหามาคนที่มีธรรมะสี่ประการมาทำหน้าที่รักษาอุทยานนี้ให้ได้มีอุทยานใช่ไหมมีสาโบกรณีแล้วก็ต้องมีคนมารักษาอุทยานสิคนจะมารักษาอุทยานได้ต้องประกอบด้วยองค์4ประการองค์4ประการนี่มันคืออะไรท่านผู้ฟังคือ1เป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาใคร2เป็นผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเมา3เป็นผู้ไม่ติดในความรักและ4เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธ4ประการนี้คือธรรมะของคนที่จะรักษาอุทยานได้นี่คือเขาตั้งขึ้นนะเป็นข้อกำหนดข้อบัญญัติในสมัยนั้นโอ้คนที่ไม่กินเหล้าตลอดชีวิตหรอเวลาเขาจัดงานมรสพนี่ถ้าแอบไปกินก็ไม่ได้นะโอ้แล้วใครจะทำหน้าที่นี้ได้ล่ะนี่ข้อที่หนึ่งละฮะคนที่ไม่อิจฉาริษยาคนอื่นนะเขาจะได้ตำแหน่งขึ้นไปสูงไงคุณต้องดูแลสวนต่อไปอ่ะโอ้คุณจะมีจิตใจแบบนั้นได้ไหมสามไม่ติดในความรักสี่ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธนะสี่อย่างเนี้ยให้หามาโอ้ยใครมันจะมีธรรมะสี่อย่างนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชนี่ก็จะเนรมิตให้ไว้ได้เหมือนเดิมแล้วโพธิสัตว์นี่ปลงใจเลยปลงใจนี่คือคิดว่าวันนี้ฉันคงไม่รอดแล้วพรุ่งนี้ฉันคงจะต้องถูกประหารแน่นอนเพราะว่าท้าวสกัดเทวราชก็คงจะไม่ได้สามารถมาเนรมิตข้อนี้ให้ได้โพธิสัตว์นี่พอกลับบ้านอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนอนก็นอนไม่หลับละจึงเดินเข้าป่าไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็รำพึงรำพันถึงศีลของตัวเองถึงความดีที่ตัวเองทำมาคือคิดว่าจะตายแล้วล่ะก็จึงมาอะไรตายอยากแบบว่ามานึกถึงความดีของตัวเองอยู่ที่นี้ท้าวสักกะเทวราชก็จึงแปลงกายเป็นนายพรานก็มาคุยกับโพธิสัตว์ด้วยเนาะว่าเอาทำไมท่านมานั่งซบเซาอยู่ตรงนี้โพธิสัตว์ก็บอกว่าโอ้ยเราเป็นสุขอยู่แล้วตอนนี้เอาทำไมท่านถึงเป็นสุขได้ก็เป็นสุขมาระลึกถึงอยู่ความสงบเงียบตรงนี้นึกถึงศีลของตนนึกถึงคุณงามความดีของตนเองที่ได้ทำมาตัวเราเองถึงแม้จะกำพร้าถึงแม้จะไม่มีที่พึ่งอะไรก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสบายใจอยู่นะนี่นะดูฟังนะคือคนที่ตกที่นั่งลำบากแล้วอะยังมีกำลังใจสูงได้อยู่ไหมคือไม่ใช่คิดอยู่ถึงแต่ปัญหาที่ตัวเองเจอโอ้ปัญหาคิดไม่ออกปัญหาคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดปัญหาแล้วมันก็จะวนอยู่งั้นนะคิดปัญหาคิดไม่ออกมันก็จะยิ่งเครียดหนักไปใช่ปะบางคนคิดวนไปซ้ำไปซ้ำมาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจนซึมเศร้าได้นะเพราะก็คิดแต่ปัญหาเรื่องเดิมๆมันก็ทิ่มตัวเองอีกดอกหนึ่งทิ่มตัวเองดอกหนึ่งอยู่เรื่อยไม่เลยวิธีการตั้งจิตในขณะที่ตกที่นั่งลำบากนี้คือคิดนึกถึงความดีที่ตัวเราเองได้ทำมาอยู่ในที่สงบเงียบตั้งจิตระลึกถึงสิ่งของตนอย่างน้อยมันยังสบายใจได้นะสบายใจได้นึกถึงธรรมะของคนดีสบายใจแล้วบางทีมันอาจจะคิดอะไรออกบ้างนะถึงต่อให้ว่าคิดอะไรไม่ออกเลยนะแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาก็ยังมีอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยเราก็ยังมีจิตที่เป็นกุศลธรรม
ถ้าเกิดตายไปตอนนั้น worst case เลยนะตายไปเลยเนี่ยก็ยังไปดีนะนี่คือแนวทางแก้ไขนะท่านฟังนะเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วอย่าไปคิดถึงแง่ลบจะคิดถึงแง่บวกก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดนึกหาหนทางออกไม่ได้ก็มันยังไม่ออกจะทำไงอ่ะงั้นก็คิดอะไรที่มันดีๆซะก่อนเป็นกุศลธรรมในจิตใจของเราพอรู้ถึงความที่นายพรานคนนี้คือท้าวสกัดเทวราชแล้วเนี่ยก็รู้แหละว่าโอ้ช่วยไม่ได้แล้วคราวนี้จะไม่สามารถนิรมิตคนขึ้นมาให้เป็นมีองค์สี่ประการแบบนี้แล้วมอบถวายแก่พระราชาไม่ได้แต่เรื่องนี้มันจะไม่ยากอะไรท้าวสกัดบอกเขาต้องการคนที่ประกอบด้วยองค์สี่ใช่ไหมมันมีอยู่แล้วฮะมีอยู่ที่ไหนก็ช่างตัดผมนั่นเด้ช่างตัดผมคือช่างกลบกของพระราชาที่ชื่อว่าชัตตปาณีเนี่ยแหละเป็นคนที่มีองค์สี่ประการนี้ฮึแล้วท่านท้าวสกัดเทวราชนี่รู้ได้ยังไงโอ้ฉันตรวจดูจิตของบุคคลต่างๆในวังแล้วในทั้งเมืองเนี่ยคนกินเหล้าก็มีคนบางทีไม่กินเหล้าแต่บางทีก็อิจฉาริษยาคนอื่นก็มีบางคนไม่กินเหล้าไม่อิจฉาแต่ว่าบางทีก็โกรธก็มีติดในความรักก็มีแต่ชัตตปาณีนี่นอกจากไม่กินเหล้าแล้วรักษาศีลดีแล้วไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่ติดอยู่ในความรักไม่ตั้งอยู่ในความโกรธถ้าไม่เชื่อนะท่านลองไปถามก็ดูดิเฮ้ยมันจะใช่เหรอคืนนั้นเลยไปเลยไปยืนยันกับชัตตปาณีท่านช่างตัดผมท่านนี่มีคุณสมบัติของคนสี่ประการนี้ใช่หรือไม่ชัตตปาณีนี่หันควับเลยทุกฝั่งหืมท่านรู้ได้ไงนี่เรื่องนี้เราไม่เคยบอกใครนะเราเก็บตัวเงียบkeep low profile ไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครมาทำงานเฉพาะกับตามที่มอบหมายไม่ได้อยากจะเป็นจุดเด่นอะไรเลยท่านมารู้เรื่องนี้ได้ไงโอ้ท้าวสกัดเทวราชบอกว่าท่านมีคุณธรรมเห็นป่านี้โอเคจะถูกพระราชาไม่พิจารณาความแล้วก็ถูกยุยงอย่างนี้โดยเสนาบดีกาลกะนี่ฉันจะช่วยก็ได้ฉันจะยืนยันว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมสี่ประการคือคนที่จะมามีคุณธรรมสี่ประการได้เนี่ยนะคือมันไม่ใช่ว่าโอเคฉันก็มีแล้วนะถ้าคิดว่าตัวเองมีแล้วมันก็มีเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องมีเหตุแห่งการที่จะได้มาซึ่งคุณธรรมอะไรนั้นคือทุกอย่างมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไงท่านผู้ฟังคนที่ฉาบฉวยเนี่ยก็จะเอาแค่ว่าคือตามเขาบอกไงก็ตามนั้นเขาบอกว่าเขามีก็คือมีเขาบอกว่าเขาไม่มีก็คือไม่มีเขาบอกเขาคิดก็คือคิดเขาบอกไม่คิดก็คือไม่คิดแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุคือต้องตรวจสอบไปที่เหตุคนเราจะมาดูกันเพียงผิวเผินน่ะมันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าดูกันเพียงผิวเผินถูกหลอกได้นะเรื่องนี้เขาถูกหลอกกันมาเยอะแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลจนถึงแม้ในสมัยพุทธกาลเองจนถึงสมัยบัดนี้เองก็ตามแค่ฟังเพียงสิ่งที่เขาพูดนี่ว่าฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่แน่ต้องมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นคืออะไรกรณีของชัตตปาณีตัวฟังท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าที่เป็นผู้ไม่อิจฉาริษยาใครเนี่ยนะตัวฟังจำเรื่องในสัปดาห์ที่แล้วที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพันธนะโมกขชาดกที่มเหสีของพระราชาเนี่ยนะที่ขอร้องพระราชาให้ชื่นชมแต่นางคนเดียวไม่ไปสนใจมเหสีคนอื่นตัวเองขึ้นเป็นอัครมเหสีแล้วถึงแม้กระนั้นนางนี่ก็ยังไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นถึง64คนด้วยกันน่ะช่วงจังหวะที่พระราชาไม่อยู่ไปตรวจหัวเมืองไปทำการรบนี่ตัวชัตตปาณีเนี่ยเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนตัววันเคยเป็นพระราชาของหัวเมืองแห่งหนึ่งมีนางสนม16,000 คนคลอเคลียอยู่กับอัครมเหสีคนเดียวเพราะด้วยอำนาจกิเลสถึงแม้ปานนั้นก็ยังให้นางอิ่มด้วยกามอิ่มด้วยกิเลสนี้ไม่ได้โกรธคนอื่น
ด้วยความรักที่มีต่อคนนี้ลักษณะการโกรธคนอื่นด้วยความรักที่มีต่อคนเนี้ยเขาเรียกว่าความริษยาอิจฉาริษยาไงไม่พอใจในความดีของเขาคือมันตรงข้ามกับมุทิตาไงเขารักเราแต่ว่าเขาก็ยังรักคนอื่นด้วยเอ้เราไม่พอใจที่เขารักเราเอ๊ะหรือเราไม่พอใจที่เขารักคนอื่นเอ๊ะหรือยังไงเนี่ยมันสับสนนะลักษณะนี้คืออิจฉาริษยาจึงตั้งปณิธานอย่างนี้แต่ท่านผู้ฟังไม่เข้าใจนะท่านบริไว้กับเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปอาหารเนี่ยดีมากเลยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นถ่ายออกมาโอ้อุจจาระนี่มันเหม็นนะโอ้ยทำไมอุจจาระมันเหม็นอย่างนี้วะอาหารที่ฉันกินเข้าไปทำไมมันกลายเป็นไม่ดีอย่างนี้ออกมาคุณโกรธคุณไม่พอใจนี่หรือเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันเหม็นมันโดยเฉพาะยิ่งตรงที่อยู่ในร่มผ้านี่เวลาเราเหงื่อออกนั่นนี่แล้วมันเกิดกลิ่นขึ้นนี่ก็มาโกรธมาไม่พอใจว่าโอ้ยเสื้อผ้านี่ทำไมมันเหม็นอย่างนี้นะเอ้าเฮ้ยนี่มันไม่ค่อยถูกนะคือมันเป็นลักษณะความเกลียดที่เกิดจากความรักไงความเกลียดที่เกิดจากความรักเกิดจากความดีอ่ะทั้งนั้นนี่มันดีแต่เกลียดไม่ชอบอ่ะนั่นคือความริษยาตอนนี้ทุกคนนั้นเขาได้ดีนะตอนที่คุณจะอนุโมทนาแบบไม่ฉันไม่ชอบเสื้อผ้านี้มันดีแต่พอมาสกปรกคุณก็ไม่ชอบอาหารนี่มันดีแต่พอมันออกมาเป็นอุจจาระคุณก็ไม่ชอบคนนี้เขาทำดีเขาได้ดีอยู่แต่คุณไม่ชอบนี่คือลักษณะความริษยาจึงตั้งปณิธานไว้ว่าโอ้ยต่อไปนี้นะถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ตราบใดเนี่ยกูจะไม่ขอให้เกิดความริษยาขึ้นเลยจะขอให้ว่าอย่าเกิดความริษยาขึ้นเลยตั้งใจไว้ว่าอย่างนี้อธิษฐานจิตไว้ว่าอย่างนี้คือด้วยเหตุมันต้องมีแบ็กสตอรี่ไงทุกฝั่งในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในข้อที่สองที่บอกว่าเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมานี่ท่านจะยืนยันได้ไงว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเมาทำไมท่านถึงมีคุณธรรมในข้อนี้ชตปานีจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยความดื่มน้ำเมาเนี่ยมันเกิดผิดพลาดมาแล้วเพราะว่าคราวที่เป็นพระราชาในหัวเมืองนั้นน่ะก็กินเหล้าอยู่ประจำทุกวันตื่นขึ้นในต้องกรึบสองกรึบซะก่อนด้วยความมึนเมานี่เวลากินเนี่ยต้องมีเนื้อด้วยนะมีกับแกล้มคราวไหนไม่มีกับแกล้มนี่ไม่ได้เลยทุกครั้งจะกินเหล้าเมาต้องมีเนื้อมีคราวหนึ่งเป็นวันอุโบสถซึ่งปกติแล้วพ่อครัวก็จะเตรียมเนื้อไว้ก่อนแต่เนื้อวันนั้นเนี่ยมันดันเก็บไว้ไม่ดีถูกสุนัขมากินไปทำให้ไม่มีเนื้อที่จะทำถวายพระราชาในวันอุโบสถวันอุโบสถคนหนึ่งงดกินสุรากันรักษาศีล5ศีล8กันพระราชาคือชัตตปาณีในคราวก่อนนั้นไม่สนไม่แคร์จะกินเอาเขาตามใจทำให้กินแต่ว่าวันนั้นมันผิดพลาดนะผิดพลาดว่าสุนัขมันเอาเนื้อไปกินนี่โกรธมากเลยพระราชาคือชัตตปาณีเนี่ยนะตอนเป็นพระราชาโกรธมากว่าทำไมไม่เอาเนื้อมาคือตัวเองเมาอยู่ด้วยไงต้องมีเนื้อด้วยสิจะมีเหล้านี่โอ้ยไม่ได้มันไม่มีเนื้อใครเอาไปให้ไอ้พ่อครัวมันก็กลัวก็เลยขอให้พระเทวีเอาเหล้าเฉยๆแล้วกันไปให้พระราชาถ้าไม่มีเนื้อนี่ก็คงจะถูกประหารแน่นอนพระเทวีก็ด้วยความอนุเคราะห์พ่อครัวนะก็เลยเอาเหล้าไปถวายให้พระราชาโดยเทคนิคของพระนางเทวีนี่ก็คือว่าพระราชาเนี่ยปกติจะเป็นคนอารมณ์ดีตอนที่เล่นกับลูกลูกก็อายุไม่มากยังนั่งบนตักนี่แหละประมาณยังไม่ถึงขวบหนึ่งยังเดินไม่ค่อยได้เต็มที่ก็เอาลูกไปให้พระราชาอุ้มก่อนพระโอรสและกำลังเล่นกับลูกกำลังรออาหารที่จะเข้าเอามาให้กินมีเหล้ามีอะไรต่างๆในวันอุโบสถนั้นขณะที่เล่นอยู่คิดว่าสบายใจแล้วก็จะได้บอกว่าเอาแต่เล่าแล้วก็จะได้ไม่สนใจเรื่องเนื้อแล้วก็ลืมไปแล้วก็จะได้ไม่ถูกใครลงโทษอะไรต่างๆไปเป็นโทษแก่ใครพอเอาเหล้าเข้าไปนั่นนะทุกท่านเลยขณะที่เล่นอยู่นี่นะกินเหล้าอยู่เลยจะเอ้าแล้วเนื้อไปไหนอ่ะเนื้อวันนี้หาไม่มีเอ้าทำไมไม่มีเขาสั่งการไว้แล้ววันอื่นทำไมมีโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะพระเจ้าชตปาณีนี่นะด้วยความโกรธแบบว่าแบบมันปื๊ดขึ้นนะ
รธปึ๊ดขึ้นนี่ลงมือลงไม้หักคอลูกตัวเองลูกที่นั่งอยู่บนตักนี่นะกำลังเล่นอยู่เนี่ยหมุนเลยคอนี่เพราะว่าด้วยความโกรธว่าอะไรนะทำไมไม่มีเนี่ยหมุนหัวเด็กเลยเด็กตายเลยตายแล้วนี่ยังไม่สนใจเลยบอกให้เอาเนี่ยแหละเนื้อลูกไปทำครัวมาเอาเนื้อเด็กคนนี้ไปทำปิ้งมาจะกินกับเหล้าตัวเองเนี่ยด้วยความเมาไงด้วยความเมาทำลงไปเนี่ยโอ้โหฆ่าเด็กไปคนหนึ่งเลยลูกตัวเองด้วยนั้นน่ะบิดคอหมุนเสร็จกรึบพ่อครัวนี่ก็ต้องรับมาแล่เนื้อเด็กออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นปิ้งให้กินแล้วก็มากินกินจนหมดอ่ะกินจนหมดนี่ยังไม่หายเมายังเมาอยู่ใช่ไหมล่ะพอเมาเต็มที่กินเต็มที่แล้วก็นอนหลับไปนอนหลับไปรุ่งเช้าตื่นขึ้นมานี่ก็เลยสั่งเมาแล้วส่องพระทีวีทำไมร้องไห้ร้องไห้กร่ำครวญดิลูกตายไปทั้งคนทำไมก็จะไม่ร้องใช่ไหมล่ะพระทีวีก็ร้องไห้ร้องไห้สะอื้นนี่ก็บอกว่าโอ้พระองค์ข้าพระโอรสจะแล้วเออทำไปตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ตอนเมื่อวานที่กินเหล้าฮะจริงเหรอเพราะเราก็กินเนื้อลูกด้วยไงนะไม่รู้ตัวเลยท่านผู้ฟังด้วยความเมาตื่นขึ้นมาแล้วจึงค่อยรู้ว่าโอ้เราฆ่าลูกเราเองแล้วด้วยความเมาจึงกำฝุ่นขึ้นมากำมือหนึ่งท่านผู้ฟังแล้วก็อธิษฐานบอกว่าตั้งแต่นี้เลยจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ขอดื่มสุราเลยจะทำสงครามจะแยกจากมันโดยเด็ดขาดจะไม่ให้สุราแม้หนึ่งหยดล่วงลำคอไปเลยนี่เป็นเรื่องภายหลังของช่างตัดผมนะที่มาแบบว่านิ่งคีบโลโปรไฟล์อยู่ในพระราชวังแคว้นกาสีของพระเจ้ายศปานีนี่ไม่ดื่มเหล้าเลยนี่คือข้อที่สองส่วนนี้ข้อที่สามนั้นคือเป็นผู้ไม่ติดในความรักทำไมช่างกลบกชตาปานีถึงจะไม่ติดในความรักได้จึงได้เล่าเรื่องราวในสมัยก่อนอดีตชาติของท่านเป็นพระราชาที่ชื่อว่ากิตาวาสะในกรุงพาราณสีพระอัครเมสีก็ให้กำเนิดพระโอรสที่ชื่อว่าทุตถกุมารแต่ก็ตั้งชื่ออย่างนี้แสดงว่าเด็กคนนี้มันจะต้องทำอะไรผิดพลาดแน่ซึ่งเวลาเขาตั้งชื่อเขาก็ตั้งชื่อตามเรื่องนี่แหละเรื่องเป็นมาไงเขาก็จะเรียกชื่อนั้นไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของตัวละครว่าเด็กคนนี้พวกปู่โรยเขาทำนายไว้ว่าถ้าโตขึ้นมานะจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินพระบิดาโดยเวลาตายนี่ก็จะอดน้ำตายพระราชาก็เครียดแล้วทีนี้เอ้าลูกเราจะตายก่อนเราได้ไงแล้วยังจะตายด้วยการอดน้ำด้วยไม่ได้จะแก้ปัญหาไว้ก่อนและด้วยความรักลูกจึงเอาโอ่งหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยนะวางไว้ทุกหัวมุมเลยในเมืองนั้นทุกหัวกระแหงจะคอร์เนอร์ไหนมุมไหนถนนเส้นไหนนี่มองไปเนี่ยจะเห็นแต่หม้อน้ำแอ่งน้ำบ่อน้ำก๊อกน้ำไว้ให้สำหรับที่จะเปิดดื่มได้ทันทีไม่ให้มีใครขาดน้ำเลยในเมืองนี้ตั้งตุ่มน้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้คำพยากรณ์คำทำนายของโหราจารย์เป็นจริงขึ้นมาเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาทุกฝั่งจนกระทั่งวันหนึ่งนี่นะเกิดว่าไปประพาสอุทยานระหว่างที่ไปประพาสอุทยานเนี่ยก็ไปพบพระปัจเจกพุทธเจ้ามหาชนแทนที่เขาจะมาไหว้พระราชามาแล้วก็ไหว้พระสงฆ์ก่อนใช่ไหมล่ะพอไหว้พระสงฆ์ประกอบอัญชลีขึ้นให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชกุมารที่ว่าเติบโตขึ้นมาแล้วนี่เห็นกิริยาเหล่านั้นของคนอื่นทำไมไม่ไหว้พระราชาเสด็จพ่อของเราเราก็ไม่เคยเห็นพระเลยนะคราวนั้นก็เพิ่งเห็นพระครั้งแรกนี่แหละเกิดโกรธขึ้นกับพระภิกษุที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนี้คิดอย่างนี้นะว่าเอ้าทำไมคนอื่นพากันไปไหว้สมณะโลนคนนั้นล่ะไม่ไหว้พ่อเราเลยลงจากหลังช้างนะตอนที่เสด็จประพาสอยู่นี่เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าถามท่านบอกว่านี่ท่านได้อาหารแล้วหรือท่านก็ตอบว่าได้แล้วไหนดูบาตรหน่อยดึงบาตรท่านมาจากมือเสร็จปุ๊บทุ่มลงพื้นดินเลยเด็กคนนี้ทุ่มลงพื้นดินเหยียบย่ำทั้งบาตรเหยียบย่ำทั้งอาหาร
ไม่สามารถที่จะรับประทานได้อีกโอ้พระปัจเจกพุทธเจ้านี่มองหน้าเด็กคนนี้คิดว่าเอาแย่แล้วเรานี่จะทำเด็กคนนี้ให้วอดวายได้นี่เด็กคนนี้นี่ทำกรรมขนาดนี้นี่จะอยู่ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ถ้าอยู่ต่อไปนี่ก็จะมีปัญหามากกว่านี้ว้าไปเลยหวังเพราะไปในอากาศหายไปจากตรงนั้นเลยพระราชานี่ตกใจเลยเอ้าลูกฉันทำไมทำอย่างนี้ไอ้ยารีบลงมานี่ยังไม่ทันถึงตัวของทุตตะกุมารนี่เลยนะเด็กคนนี้ด้วยกรรมที่ทำเมื่อสักครู่นี้ทำบาตรก่อนพระปัจเจกพุทธเจ้าให้แตกแล้วก็เหยียบย่ำทุกอย่างลงไปหมดนี่เกิดความเร่าร้อนขึ้นทั่วกายก็คือเป็นไข้ขึ้นอย่างฉับพลันรุ่งพล่านร้องตะโกนว่าร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยพวกคนก็เลยรีบจะไปเอาน้ำที่อยู่ในตุ่มอยู่ในหม้อบริเวณใกล้เคียงเปิดดูเอ้าไงว่างเปล่าหมดเลยน้ำนี่เหือดแห้งไปหมดหม้อใบไหนก็ไม่มีน้ำเด็กคนนี้ก็ร้องว่าขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยตายก๊อกตรงนั้นเลยทุกวันไปเกิดในอเวจีมหานรกนี่คือความที่ว่ารองลงมาจากถูกตรณีสูบนะถูกตรณีสูบเนี่ยคือแผ่นดินมันจะแยกออกตรงนั้นแล้วก็มีไฟแลบดูดลงไปสู่มหานรกใช่ปะอเวจีมหานรกร้องลงมาเนี่ยก็คือรู้สึกเร่าร้อนขึ้นทั่วตัวแผ่นดินเนี่ยมันยังไม่ทันแยกแต่ว่าด้วยความร้อนขึ้นทั่วตัวเป็นไข้อย่างหนักเลยแล้วก็ตายมกอกอยู่ตรงนั้นเองพระเจ้าชตปาณีซึ่งในชาตินั้นคือพระเจ้ากิตวาสะเนี่ยเสียใจมากเสียใจมากโอ้เราสารักลูกเตรียมการต่างๆขนาดนี้ลูกมันยังเป็นอย่างนี้ความเศร้าโศกเนี่ยเกิดขึ้นเสียแทงจิตอย่างมากจึงตั้งความปรารถนาไว้ว่าถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ตราบใดนะจะไม่เอาจิตเข้าไปผูกพันมีความรักในสิ่งใดๆไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามนะตั้งจิตไว้ว่าอย่างนี้คือนี่คือแบ็กสตอรี่ของชตปาณีนี่นะทำให้เขากล่าวได้ว่าฉันเป็นผู้ที่ไม่มีความรักในข้อที่3ส่วนในข้อที่4ที่บอกว่าไม่โกรธเพราะว่าในชาติก่อนนั้นท่านบอกว่าระลึกชาติได้เนี่ยเคยเกิดเป็นดาบสที่ชื่อว่าอรกะเจริญเมตตาอยู่7ปีเต็มที่เลยนะไม่มีช่วงเวลาไหนที่ว่าง7ปีนี่ก็ต่อเนื่องกันตลอดจึงทำให้ไปเกิดไปพรหมโลกอยู่ตลอด7กับ7สังวัตกับแล้วก็7สังวิวัตกับด้วยความที่ว่าไปเกิดอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลานานจิตสั่งสมเมตตาเอาไว้จึงมีแต่เมตตาไม่มีความโกรธคุณธรรมทั้ง4ข้อนี้ยืนยันด้วยปากของชตปาณีเองว่าตัวเองมีปุโรหิตที่ชื่อว่าธรรมทัตก็นำชตปาณีช่างกลบกนี้มาถวายตัวแก่พระราชาเปลี่ยนหน้าที่ละเปลี่ยนจากช่างตัดผมให้เป็นคนดูแลสวนแดนพอฟังเรื่องราวที่ให้เกิดความสลดใจให้เกิดปัญญาเหล่านี้แล้วพวกชาวบ้านเองก็ตามอมาศีนบดีในที่นั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าโอ้ยไอ้คนที่ยุยงพระราชาเนี่ยมันคือคนกินสินบนคือไอ้เจ้ากาลกะอมาศนี่แหละเสนาบดีคนนี้มันทำไม่ดีจึงลุกฮือกันขึ้นในที่ประชุมนั้นลุกฮือกันขึ้นลุกฮือกันขึ้นว่าเอ้าเสนาบดีทำอย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยมาใส่ร้ายคนอื่นก่อนแกล้งนั่นนี่ต่างจึงช่วยกันจับเสนาบดีกาลกะนี่นะให้ออกจากท้องพระโรงแล้วก็ทุบตีด้วยมือทุบตีด้วยท่อนไม้ให้ถึงแก่ความตายทิ้งอยู่ที่กองอยากเยื่อไม่ต้องทำงานสบแรงสิ้นพระราชาที่ชื่อว่ายสปาณีพอมีปุโรหิตธรรมทัตเป็นที่ปรึกษาแล้วก็สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้ในชาตินั้นก็ปกครองกันต่อไปโดยธรรมโดยเอาคนไม่ดีคือเสนาบดีกาลกะออกไปเอาคนดีคือธรรมทัตปุโรหิตขึ้นมาทำหน้าที่แทนอธิบายไว้ดังนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ากาลกะเสนาบดีเนี่ยคือพระเทวทัตชตปาณีอุบาสกนี่คือท่านพระสารีบุตรส่วนธรรมทัตปุโรหิตนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง
ในอีกนัยยะหนึ่งทุกฝั่งชื่อเรื่องเดียวกันธรรมัตถชาชาดกก็เป็นเรื่องของผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันโดยในเรื่องเมื่อสักครู่นี่ก็คือประพฤติธรรมแล้วทำจริงๆถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายแล้วก็แก้สถานการณ์ได้อย่างที่บอกไว้ว่าคนประพฤติธรรมะจริงๆถูกยกย่องก็มีถูกใส่ร้ายก็มีคนเห็นดูว่าประพฤติธรรมะแต่จริงๆไม่ได้ประพฤติธรรมะถูกยกย่องก็มีถูกใส่ร้ายก็มีดังตัวอย่างในเรื่องที่สองนี้พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุที่ชอบโกหกรูปหนึ่งที่ว่าชอบเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วเข้าคนอื่นคนอื่นคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีพูดเขาก็ว่าเออเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยนะเอาความดีเข้าตัวเองปรำบอกเลยตัวเองดียังไงนั่นนี่คนอื่นก็ดียังไงนั่นนี่แต่ตัวเองดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงปรารภเรื่องในอดีตที่ตอนนั้นพ่อค้าเรือกลุ่มหนึ่งได้นำเรือออกไปค้าขายจากเมืองพาราณสีก็คาดว่าจะไปที่สุวรรณภูมิในขณะที่ขึ้นเรือมาก็เอานกกามาด้วยตัวหนึ่งปรากฏว่าเรือแตกนกกาหนีพอหลุดออกจากกรงได้ก็บินขึ้นฟ้าแหละหาดูซิว่าจะไปทางไหนก็ไปเจอเกาะแห่งหนึ่งชาวเรือเนี่ยก็ตายทุกคนเหลือรอดนกกาตัวเดียวไปที่เกาะแห่งหนึ่งนี้เกาะแห่งนี้ก็มีนกประจำถิ่นอยู่แล้วมากมายนกประจำถิ่นเนี่ยก็หากินกันในทะเลกินปลาบ้างกินต้นไม้กินอะไรต่างๆบริเวณนั้นบ้างแล้วก็มีฝูงอย่างใหญ่มากเลยก็มีบริษัทนี่แหละเป็นจ่าฝูงของนกประจำถิ่นนั้นนกกามาถึงแล้วตัวมันดำปื้อเลยนะมันก็เข้าคนอื่นไม่ได้แล้วจะทำไงอ่ะก็เลยหาอุบายดีกว่านกกาตัวนี้คิดหาอุบายดูว่าจะกินไข่นกจะกินลูกนกยังไงจะไม่ต้องไปหากินที่อื่นกินพวกลูกนกกินไข่นกนี่แหละก็เลยทำทีว่ายืนขาเดียวกลางปีกไว้ปากขึ้นฟ้าทำท่าอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนกประจำถิ่นตัวอื่นเนี่ยเจ้านกกานี่ทำไมเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยเข้ามาถามว่าท่านเป็นไรนี่โอ้ฉันยืนขาเดียวเราทำไมไม่ยืนสองขาเพราะว่าฉันมีตะบะนะถ้าเหยียบลงแผ่นดินสองขาเมื่อไหร่เนี่ยแผ่นดินมันจะทนไม่ไหวเพราะความที่ตะบะของฉันมันแรงแล้วทำไมต้องอ้าปากด้วยโอ้ฉันไม่กินอย่างอื่นกินแต่ลมเป็นอาหารเฮ้ยมันจะเป็นได้เหรอโอ้ท่านนี้สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยนับถือนกตัวนี้ก็ว่าอย่างนี้ก็เลยไปเรียกนกตัวอื่นมาเอ้ยเพื่อนดูสิโอ้นกตัวนี้มีตะบะแรงกล้าเนี่ยไม่ยอมเหยียบพื้นเลยยืนขาเดียวแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นด้วยกินแต่ลมเป็นอาหารสุดยอดเลยสุดยอดเลยนกตัวอื่นก็เอ้ยโอ้โหจริงด้วยเนี่ยยืนขาเดียวแล้วอ้าปากเนี่ยจริงเหรอโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเรียกกันมาดูเนี่ยข่าวลืมก็ไปไงข่าวลืมไปว่าโอ้นกตัวนี้ไอ้เจ้าตัวดำๆเนี่ยมันสุดยอดเลยนะมาจากที่อื่นเนี่ยโอ้โถเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถึงกระทั่งมาถึงบริษัทก็เห็นแล้วว่าโอ้โอ้โหท่านคงจบประพฤติดีจริงๆนั่นแหละก็ตามหมู่คณะว่าไงก็ตามนั้นโอ้ยดีมากเลยท่านอยู่ที่นี่งั้นช่วยเราหน่อยได้ไหมคือทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องผัดเวรกันเฝ้ารังดูลูกนกระวังไข่เนี่ยแล้วก็ไปหาอาหารดีเสียถ้าว่าท่านมาเนี่ยท่านยืนอยู่นี่ใช่ไหมท่านก็คอยเฝ้าดูให้เราด้วยว่าตัวไหนมันทำอะไรมาก็ช่วยรักษาเราหน่อยถ้ามีตะบะแรงกล้าเนี่ยแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นกินแต่ลมเนี่ยช่วยเราหน่อยนกกาคิดในใจเลยหวานแล้วแต่ก็เล่นตัวไว้ก่อนนะบอกว่าโอ้ยไม่ได้เราก็ประพฤติธรรมของเราอย่ามายุ่งกับเราเลยไอ้เจ้าพวกนกประจำถิ่นเนี่ยก็ตื้อน่ะเห็นความดีของเขาเพียงแค่เขาพูดว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็เชื่อเลยน่ะนะท่านช่วยเราหน่อยเราสัตว์อยู่ด้วยกันนั่นนั่นนี่โน่นอะไรก็ว่าไปจะเอาอาหารมาให้นกกาบอกฉันไม่กินอาหารอย่างอื่นฉันกินแต่ลมนะช่วยดูหน่อยเดี๋ยวดูให้ก็ได้แต่ในใจเนี่ยโอ้ยหวานอยู่แล้วตัวสันเลยล่ะอยากจะได้นี่ตัวอื่นก็ไปหาอาหารกันหมดนกประจำถิ่นเหลืออยู่แต่นกกาพอสังเกตรอบตัวแล้วไม่เห็นใครโจมันก็เมื่อยปีกนะกางไว้เฉยใช่ป่ะมันก็เมื่อยปากนะไว้เฉยเนี่ยมันก็เมื่อยขาอยู่นะยกไว้เฉยเนี่ยก็เลยเอาลงทั้งหมดเจาะกินไข่นกก่อนเลยไข่มันอยู่นิ่งๆนะเจาะกินพอกินไข่นกจนอิ่มแล้วเนี่ยลูกนกมันก็คงจะเข้าทีนะมันก็กรุบๆนะกรุบๆนี่ก็เลยกินลูกนกด้วย
พอกินจนอิ่มแล้วนอนเสร็จปุ๊บรู้สึกตัวก็มายืนขาเดียวอีกยืนขาเดียวอ้าปากไว้พวกน้องอื่นๆกลับมาตอนเย็นหาอาหารเรียบร้อยร้องโอดครวญกันขึ้นว่าโอ้ไข่นกของฉันหายไปลูกนกฉันตายไปร่ำให้ร่ำครวญกันขึ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมท่านนกกาก็แสดงทำทีไม่เห็นนะฉันก็ทำตะบะของฉันอยู่เนี่ยฉันก็เข้าสมาธิอยู่เนี่ยไม่เห็นใครเลยอะไรเป็นยังไงแกล้งเสแสร้งแบบไม่รู้โพธิสัตว์เนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วว่าเมื่อก่อนถึงแม้ว่าบางทีเราไม่ได้เฝ้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอันตรายอะไรนะบนเกาะแห่งนี้แต่ตั้งแต่เจ้านกกามาเนี่ยมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจึงคอยเฝ้าระวังแล้วคราวนี้วันต่อมาเขาก็ไปหากินกันอีกใช่ไหมนกตัวอื่นโพธิสัตว์นี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวไปหากินกันเดี๋ยวให้ฝากท่านเฝ้าแล้วกันนะคราวนี้ท่านเฝ้าให้ดีๆหน่อยนกกาเนี่ยก็หวานแล้วโอเคได้ๆเดี๋ยวดูให้ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวแต่บินไปเนี่ยอ้อมาอีกด้านหนึ่งทำทีฟอร์มมาไปใช่ไหมโพธิสัตว์แต่ว่ามาแอบอยู่ในพุ่มไม้อย่างหนึ่งไม่ให้เจ้านกกานี่เห็นพอตัวอื่นไปหมดลายมันออกทันทีพอคนอื่นไม่เห็นลายมันออกทันทีอยู่เบื้องหลังนี่ก็พอเอาปีกลงเดินสองขาแล้วเที่ยวเจาะกินเจาะกินคราวนี้นี่ไปเรียกพวกมาเลยบริษัทแย่แล้วเราถูกหักหลังแล้วที่พึ่งของเรามีปัญหาแล้วเรียกพวกกลับมาคราวนี้จับได้คาหนังคาเขาเจ้านกกานี่เองแสงประพฤติว่าตัวเองดียืนขาเดียวสอนธรรมะแต่ว่ากาตัวนี้มันไม่มีศีลพูดว่าตัวเองประพฤติธรรมประพฤติธรรมแต่พูดอย่างหนึ่งการกระทำก็มันอีกอย่างหนึ่งพูดแต่ปากไม่ทำด้วยกายไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีวาจาอ่อนหวานพูดจาดีแต่จิตใจร้ายกาจมีปากปราศัยหัวใจเชือดคอเป็นผู้ที่ยกธรรมะขึ้นเป็นธงแต่ซ่อนตัวไว้เหมือนงูเห่าอยู่ในหม้อซ่อนอาศัยอยู่ในรูคนที่เป็นคนโง่จึงจะรู้ได้ยากพวกเราจงทำลายมันซะแล้วก็ใช้จงอยปากตีใช้เท้าตีใช้ปีกตีกาตัวนี้ก็จึงตายในที่สุดตามฝังคนที่ว่าประพฤติทำแล้วคือบางทีดูแค่ธงที่เขายกมันก็ไม่แน่เหมือนงูเห่าซ่อนอยู่ในหม้อปากพูดดีมากแต่หัวใจอาจจะคิดประทุษร้ายเป็นไปได้ท่านผู้ฟังในเรื่องของธรรมทัชชาชาดกสองเรื่องในชื่อหัวข้อเดียวกันแต่ไส้ในให้เห็นถึงความแตกต่างกันนี้หมายฟังในช่วงของนิทานพรรณนาซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าจัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณในรายการธรรมารับรุ่นนั้นท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิที่ปัญญา .org eanya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้โดยเสริมความแข็งแรงเต็นท์สนามและคุมเข้มความปลอดภัยระบบไฟรองรับหากเกิดฝนตก
9: นายธนิตตันเดือคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาและสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของเขตพัฒนามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น90หน่วยเตรียมมีมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในวันเลือกตั้งแม้จะไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมจะได้มีการเสริมความมั่นคงของเต็นท์สนามทุกจุดพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนเพิ่มเติมเขตคลองเตยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น105หน่วยทั้งเขตมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำฝนรวมถึงการติดตั้งผ้าใบพลาสติกเขี่ยรอบเต็นท์อย่างมิดชิดทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพื่อขอให้ประชาชนสังเกตสีบัตรเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสก.โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตจิตาวาทศาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศห้ามเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสซึ่งบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพนิ่งวิดีโอและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงเข้า าข่ายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกำชับให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพวิดีโอและเสียงหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่เปิดเผยพิกัดหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้บริการและต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเบลอภาพหรือปกปิดอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนพร้อมห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดความอับอายหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E เอกวาดอร์เก็บชัยเหนือเยอรมนี2-1ทำให้ทั้งเอกวาดอร์เยอรมนีและโกดีวัวผ่านเข้ารอบน็อกเอาท
11: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะทีมชาติเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินทรีเหล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกติวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตุนิเซียพบเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบตุรกีและปารากวัยพบออสเตรเลียแข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันทำงานสุดท้ายแบบนี้นะครับผมวันศุกร์ที่26 มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับคุณพลอยพิริยาพรมุกอุบลและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพฤทธิ์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะ
1: ต้อนรับนะฮะท่านช่วยปลุกผู้ฟังนะฮะและท่านช่วยปลุกผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวจะช่วยปลุกคุณด้วย
1: พูดผิด2ครั้งเลยตั้งแต่วันอะไรนะ
0: พอคุณพูดวันที่ผิดวันที่6ปุ๊บพี่ชนเงยหน้าเลยพี่ชนบอกไม่ใช่นะยังไม่ใช่ต้นเดือนนี้ปลายเดือนแล้วนะ26
1: เมื่อกี้จะพูด26แต่ว่า20มันอยู่ในคอเมื่อกี้มันยังไม่ออกมานั่นเองนะครับ
0: เอามาด้วยนะคะ
1: ทางเทคนิคครับคุณสายชนนีสังครับและทีมงานของ New Media ในการทํา Facebook Live นะครับทักทายผ่านทั้ง Facebook เพจของข่าวยามเช้านะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยนะคะวันนี้ศุกร์ปลายเดือนแล้วนะคะ
1: จะบอกว่าจะพูดอย่างนี้แหละว่าวันนี้คือวันทำงานวันสุดท้าย
0: ของสัปดาห์เพราะว่าเรายังมี29-30อยู่นะ
1: ใช่
0: จันทร์อังคารหน้า
1: ก็คือจันทร์อังคารหน้า
0: ถูก
1: แต่ว่าเงินเดือนของพวกเราสองคนออกตั้งแต่เมื่อวาน
0: แล้วก็
1: หมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนกัน
0: ไอ้คุณบัญชีม้าปะเนี่ย
1: ไม่ได้บัญชีม้า บัญชีหมูนะกินอย่างเดียวเลย
0: เข้ามาแล้วก็ออก

0: กรุงเทพมห
1: าน
0: คร
1: แถวพระราม5หรือเปล่าที่น่ะ
0: ไม่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานเนี้ยดิฉันยังอยู่แถวนี้แล้วก็ออกจากที่ทำงาน 6:30 นเนาะแล้วก็ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวประมาณเกือบทุ่มโอ้โหตกหนักแบบหนักเลยจนประมาณ 3:00 นก็ยังตกอยู
1: ่
0: นะคะก็ช่วงนี้ฝนอาจจะมีบางพื้นที่นะที่กลับมา
1: แต่รอบนี้ฝนเหมือนจะดีหน่อยนะไม่ใช่ฝนราชการแบบ 4:30 น
0: ก็คือรอ
1: 2วันที่ผ่านมาคือตกประมาณ 20:00 นตั้งแต่เมื่อวานคือพฤหัสแล้วก็วันพุธ
0: ให้พอได้แบบว่ากลับมาอยู่ที่บ้านถึงบ้านแล้วก็ได้เย็นๆหน่อย
1: เย็นๆก็เสี่ยงที่จะน้ำขังด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะเอามาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะเช้าวันนี้ประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมที่บริเวณเวียดนามตอนบนยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากที่ฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยถ้าวันนี้เข้ามาเช็คที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตตอน 6:00 นที่ผ่านมานะคะวันนี้ภาคเหนือฝนจะอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะคะขยับมาที่ภาคกลางวันนี้ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกด้วยวันนี้ฝน 60% นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะเตรียมพร้อมรับมือนะคะ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ะมาดูฝั่งอ่าวไทยก่อนวันนี้ฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนฝั่งอันดามันวันนี้มากหน่อยนะคะฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ช่วงประมาณภาคกลางลงไปนะครับก็ 60% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนนะฮะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการเกิดฝนทิ้งช่วงและฝนตกหนักตลอดทั้งฤดูฝนปีนี้ครับมีการคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศให้สมดุลรองรับทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมแหมเป็นสองเรื่องที่คนละขั้วกันเลยนะฮะแล้งคือไม่มีน้ำน้ำทุ่มนี้ก็น้ำเยอะเกินไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางสธนช.นะครับพูดถึงว่ามีการติดตามปริมาณของฝนที่สะสมทั้งประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ12ครับยกเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีปริมาณฝนสะสมนั้นมากกว่าค่าปกติร้อยละ18ครับภาพรวมของน้ำในประเทศนะครับสถานการณ์น้ำมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 44,794 ล้านลูกบาศก์เมตรครับน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ประมาณ293ล้านลูกบาศก์เมตรครับประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำครับมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมเรื่องนี้นะครับขยายหน่อยละกันคือตอนแรกมีการคาดการณ์กันว่าฝนจะเริ่มทิ้งช่วงตั้งแต่วันนี้นะฮะก็คือ26ถึง27มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้มีการคาดการณ์เพิ่มเติมว่าน่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนะครับจึงมีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างให้สอดคล้องนะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยก็จะมีอ่างเก็บน้ำเนี่ยขนาดใหญ่15แห่งแล้วก็ขนาดกลางอีก79แห่งนะครับยังต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากด้วยนะครับซึ่งก็มีการดูในขนาดใหญ่4แห่งครับคืออ่างเก็บน้ำแม่งะสมบูรณ์ชนอ่างเก็บน้ำกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางแล้วก็อ่างเก็บน้ำลำปาวครับมีการดูน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก35แห่งแล้วก็ขนาดเล็กอีก21แห่งคือต้องบอกว่าก็มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำน้อยนะฮ
0: ะ
1: และก็มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำเยอะเหมือนกันก็ต้องเรียกว่าบริหารให้สมดุลอันที่น้อยเนี่ยเมื่อฝนมาก็ต้องเก็บกักอันที่มากก็ควรจะผ่องถ่ายไปตอนที่ยังเรียกว่าสามารถจะผ่องถ่ายได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางกรมชลประทานนั้นแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติอ่างเก็บน้ำแบบพลวัตครับควบคู่การติดตามและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเพื่อปรับแผนต่างๆนะครับและจัดสรรให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนโดยมีการเก็บกักน้ำให้มากที่สุดเพื่อรองรับภัยแล้งพร้อมให้ใช้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำหลักและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำเสริมในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือเมื่อจำเป็นนั่นเองนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ดูความสมดุลของน้ำที่เก็บเพื่อจะมีน้ำไว้ใช้ในช่วงของภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะบางทีอาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีหน่อยบางพื้นที่แตกต่างกันอย่างที่คุณพี่บอกบางเขื่อนบางพื้นอ่างเก็บน้ำเนี่ยบางทีมีปริมาณจำกัดบางพื้นที่ยังคงพอมีอยู่บ้างนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวค่ะกรมการค้าภายใน

0: ค่ะเขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อมะพร้าวแล้วก็มีการสั่งให้โรงงานนั้นมีการรายงานข้อมูลราคารับซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการคุ้มครองรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเรื่องนี้เนี่ยคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมการค้าภายในนั้นร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะพร้าวในแหล่งผลิตที่สำคัญอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่ราคามะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวมีการว่ากดราคารับซื้อในบางพื้นที่ด้วยก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปโดยได้กำชับโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานกะทิสำเร็จรูปโรงงานสกัดเย็นผู้รวบรวมผลผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าค่ะให้มีการรายงานข้อมูลราคารับซื้อปริมาณรับซื้อสต็อกวัตถุดิบแล้วก็ปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการติดตามความเหมาะสมของราคารับซื้อแล้วก็ดูแลให้การซื้อขายเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังได้มีการหารือกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิโรงงานแปรรูปมะพร้าวแล้วก็ผู้นำเข้าเพื่อขอความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมกับประสานจังหวัดที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือ2จังหวัดนี้เนี่ยมะพร้าวก็คือเยอะนะใช่นะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้แล้วนะคะเพื่อไปรับฟังข้อเท็จจริงแล้วก็กำหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมก็คาดว่ามาตรการนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องของการกดราคาซื้อได้แล้วก็ดูดซับผลผลิตภายในประเทศเป็นการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแล้วก็คุ้มครองรายได้ของพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าพบการเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรหรือว่ามีการกำหนดการรับซื้อราคาที่ไม่เป็นธรรมกรมการค้าภายในก็จะตรวจสอบนะคะแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: จริงๆประเทศไทยมีจังหวัดที่ปลูกมะพร้าวเยอะนะครับอย่างเช่นราชบุรีนี่ก็เยอะหรือฝั่งของชลบุรีเองฝั่งสัตหีบก็มีการปลูกมะพร้าวเยอะ
0: ค
1: ือที่เราจะคุ้นชินก็คือเกาะสมุย
0: ก็มี
1: แต่ว่าแต่เกาะสมุยเนี่ยกับมะพร้าวอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าโดดเด่นด้วยเรื่องของว่าต่างชาติเนี่ยชื่นชอบในการดื่มน้ำมะพร้าวจากลูกแบบสดๆนั่นเอง
0: แล้วเดี๋ยวนี้ลูกมะพร้าวลูกอย่างเนี้ยเขาปอกสวยนะบางคนสแตมป์เป็นโลโก้เป็นลวดลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อัพแวลูได้นะ
1: แต่ต้องดูว่าท่านซื้อมะพร้าวจากที่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยซื้อแบบเอาแค่กินเฉยๆซื้อตามรถกระบะที่มาเปิดท้ายเนี่ยให้เลยลูกหนึ่งไม่เกิน30บาทแน่นอนแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่ดีหน่อยมีการทำสวยงามเหมือนที่คุณพลอยบอกนะครับไปได้ถึง150นะ
0: เกินนะ
1: เกินเหรอ
0: เกินเคยซื้อเกิน
1: ในประเทศไทยใช่ไหม
0: ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละอันนี้เข้าใจได้
1: เข้าใจได้นะครับคือทำให้บริโภคง่ายคือบริโภคได้ตั้งแต่น้ำจนกระทั่งเนื้อที่เป็นภาชนะบรรจุอันนี้ก็อยู่ที่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็หน่วยผู้ประกอบการเองด้วยนะครับจากเรื่องของมะพร้าวครับไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองบ้างแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสอบที่เป็นประเด็นนะครับ
0: เดี๋ยวมีอัปเดตเรื่องนี้
1: ไม่จบจริงๆเรื่องนี้ไม่จบแน่ๆด้วยนะครับมาดูกันที่เรื่องที่ดีๆนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ครับกรมการปกครองโดยท่านอธิบดีกรมนะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลครับในฐานะประธานกรรมการการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับมีการเปิดเผยว่ามีการทำหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับเรื่องการพัฒนาระบบการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนะครับผมชกน. plus ให้กำชับให้อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับมีการเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวที่กล่าวไปครับสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบออนไลน์โดยมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกการเข้าถึงข้อมูลและการติดตามสถานะการดำเนินงานต่างๆได้ด้วยตนเองครับนอกจากนี้ครับยังเน้นย้ำให้การให้สมาชิกเนี่ยเลือกใช้ช่องทางการชำระเงินสงเคราะห์รายเดือนในรูปแบบดิจิทัลครับได้แก่การหักบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติการชำระผ่าน QR Code ของสำนักงานชกน.โดยตรงนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกครับสร้างความมั่นคงและหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั่วประเทศครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะก็ไปสมัครกันได้ผ่านทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะรวมไปถึงคู่สมรสด้วยนะคะก็เชิญชวนให้สมัครมาเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้แล้วก็ไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ได้เลยนะคะไหนๆก็ไหนๆและอีกเรื่องนึงขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะเพราะว่าเขาตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะมีการกำหนดจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569เขาจะจัดขึ้นเดือนหน้า6ถึง10กรกฎาคมนะคะที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเลยค่ะกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างกระแสการตื่นตัวในสังคมนะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังรวมไปถึงส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้รับบริการที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะคะก็ในช่วงเดือนหน้านะคะ6ถึง10กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงในสัปดาห์รณรงค์ก็จะมีการจัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ย้ำว่า6ถึง10กรกฎาคมจะมีการจัดกิจกรรมที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ครับผมส่วนในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและการเลือกนะครับในเมืองพัทยาด้วยนี่ๆเรามีป้าย
0: โชว์หน่อย
1: โชว์โอ้ขอโทษประชาชนกระแทกใหม่เมื่อกี้นะฮะท่านผู้ฟังเมื่อกี้ถ้าเกิดเสียงดังไม่เป็นไรนะกระแทกใหม่นะครับผมโชว์หน่อยนะฮะฝั่งนี
0: ้
1: อ๋อลืมไปข้างหน้าก็มีนะฮะ
0: เดี๋ยวฉันโชว์ก่อนนี่ถูกเนาะ
1: นี่นะครับสำหรับสำนักงานกกต.ครับมีการแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.และนายกและสมาชิกเมืองพัทยาที่จะออกไปใช้สิทธิ์นะครับในวันอาทิตย์นี้28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับโดยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอันนี้คือกฎระเบียบนะครับห้ามมิให้ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดงานเลี้ยงสุราทุกชนิดในพื้นที่เขตเลือกตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือว่าเวลา6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ครับคือ27มิถุนายนจนถึงวันที่28มิถุนายนก็คือ6โมงเย็นวันเสาร์ถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดงานเลี้ยงสุราทุกชนิดนะครับซึ่งเป็นช่วงของวันเลือกตั้งนะครับพร้อมเตือนหากมีการฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช62ครับขอให้ทุกภาคส่วนนะครับปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะใครที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันอาทิตย์ที่แล้ว28มิถุนายนนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกกต.เองก็ขอแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องได้นะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลค่ะโดยท่านเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลจากแอปทางรัฐเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างบัตรประชาชนบางคนหายบางคนหมดอายุหรือขี้เกียจไปทำหรือยังไม่มีเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดที่แอปทางรัฐได้เลยมันก็จะขึ้นบัตรประชาชนของเราออนไลน์เนาะก็ใช้อันนี้เป็นหลักฐานได้แล้วก็จะใช้แอปทางรัฐเนี่ยแหละค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยว่าท่านเลือกตั้งเขตไหนหน่วยไหนที่ไหนเช็คได้แล้วก็ยังสามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งได้นะคะก็ยังช่วงนี้ยังได้อยู่นะก็คือถึงวันที่27มิถุนายนใครที่ไม่สะดวกติดงานภารกิจต่างๆแจ้งได้ว่าท่านเนี่ยติดภารกิจไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และนอกจากนี้ยังใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหลังวันเลือกตั้งก็ได้นะคะ29มิถุนายนเป็นต้นไปถึง5กรกฎาคมท่านก็ยังแจ้งได้อยู่นะคะก็ยังไงย้ำว่าให้ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะอย่าลืมนะ28มิถุนายนคนกรุงเทพ ต้องบอกว่าเป็นคนกรุงเทพแล้วก
1: ันพัทยาด้วย
0: กรุงเทพพัทยาถูกนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะแล้วเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันในวันอาทิตย์นะคะ
1: ท่านที่ไม่ว่างนะฮะอยากจะให้ไอ้ท่านที่ว่างอยู่แล้วจะให้รู้นะฮะว่าผมมีน้องคนหนึ่งชื่อคุณอานนท์นันตสุคน
0: ค่ะ
1: เขาไม่ว่างในวันอาทิตย์นี้เขาติดเวรอ่านข่าวแต่เขาอยากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ามากเขาเลยขอแลกเวรเพื่อทำให้ตัวเองว่างในวันอาทิตย์เพื่อจะไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกคือเขาอยากใช้สิทธิ์มากแม้เขาจะไม่ว่างฉะนั้นใครที่ว่างนะครับอย่าอายอานนท์นะครับผม
0: ใช่อย่าแพ้อานนท์นะอานนท์
1: เขายอมเนี่ยเขาขอแลกเวรเพื่อเขาจะไปเลือกตั้งเลยเขามีความมุ่งมั่นในการจะไปเลือกตั้งมากถามว่าจะเลือกใครอันนี้ยังไม่รู้แต่จะไป
0: อันนี้ก็เก็บไว้ในใจก่อนใครมีใครในดวงใจก็แล้วแต่แหละแต่ก็ดูหมายเลขให้ดีดูว่าหมายเลขให้ดีดูชื่อให้ดีแล้วกันนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือให้ออกไปใช้สิทธ
1: ิ์อันนี้พูดถึงพัทยาด้วยนะครับพัทยาก็มีอยู่3ตัวเต็งนะครับก็แล้วแต่ท่านว่าจะชื่นชอบนะครับทั่วการเมืองแบบไหนที่พัทยาด้วยนะครับบัตรสีชมพูนะครับเลือกสมาชิกบัตรสีเขียวเลือกนายกนะครับสำหรับที่พัทยานั่นเองนะครับเราได้น่าจะข่าวนี้คือข่าวนี้ทั้งข่าวแน่นอนในช่วงแรกนี้นะครับมาดูกันที่ข่าวเกี่ยวกับการ
0: ทุจริต
1: การสอบท้องถิ่นนะครับผมเรื่องนี้นะฮะเมื่อกี้นำเสนอไปของทางกรมการปกครองนะครับโดยไปดูกันที่ฝากฝั่งของอธิบดีกรมการปกครองนะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลและเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ครับมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันระหว่างนะครับหลายหน่วยงานครับเมื่อวันที่19ธันวาคมปี67เลยครับซึ่งทางท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมโดยเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตครับซึ่งก็มีการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐครับซึ่งในวันที่26มิถุนายน68นั้นก็มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมาครับทางราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วจึงได้จัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางวินิจฉัยครับ29กันยายนนะครับกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งนะครับว่ากรณีกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นนะครับสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าในประเด็นการลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคานายนฤชาโคสาศรีวิไลอดีตของอธิบดีกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายเป็นหนึ่งในกระบวนการปกติในการจัดสอบแข่งขันซึ่งทางนายนฤชานะครับก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่28กรกฎาคมปี68ครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างการอุทธรณ์โดยได้มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเป็นผู้วินิจฉัยและในวันที่8ตุลาคมปี68ครับจึงมีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามสัญญาวันที่24ตุลาคมปี68ในยุคของอธิบดีท่านใหม่ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากนายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการดำเนินการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วดังนั้นการจัดสอบแข่งขันและการประกาศผลการสอบแข่งขันจึงดำเนินการในยุคของอธิบดีท่านอื่นจากขั้นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าทางนันทชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบแต่อย่างใดสำหรับในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพาดพิงให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของนายนฤชาโกศาศรีวิไลต้องขอใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็น แถลงการชี้แจงจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็โอ้โหออกมาชี้แจงกันจ้าละวันเลยนะอย่างสำนักงานกพ.ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก.คือถ้าใครอยากเป็นข้าราชการต้องผ่านภาคก.
1: เราสองคนก็ผ่านภาคก.
0: ถูกต้องกพ.ก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าการสอบภาคก.ของกพ.เนี่ยคือยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะเรากพ.เองก็เป็นร่วมในการตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการจัดสอบความรู้ของกพ.เนี่ยก็จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันซึ่งมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการออกหนังสือด่วนที่สุดค่ะยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่สอบบรรจุได้ในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ก็มีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ชะลอไปก่อนนะแล้วก็ทางมสว.เอง
1: ยกเลิกคำสั่งเหมือนว่าจะให้ยืนยันเหมือนเดิม1กรกฎาคมนี่ผู้แข่งขันสอบได้ให้รายงานตัวตามเดิม
0: ถูกต้องยังมารายงานเหมือนเดิมได้ก่อนนะ
1: คือคำสั่งที่มีคำว่าชะลอเนี่ยยกเลิกไปเลย
0: ค่ะยกเลิกการชะลอนะส่วนมสว.เองเขาก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
1: ก็แถลงการเหมือนก
0: ันออกแถลงการฉบับที่2ก็ยืนยันว่าเขาทำตามขั้นตอนในกระบวนการต่างๆที่ได้รับการว่าจ้างมานะคะนี่เป็นการอัปเดตเรื่องของเรื่องการทุจริตถูเป็นกระแสดังทั่วประเทศเลยแล้วก็สะเทือนวงการสอบการแข่งขันเลยนะ
1: ก็วิปนะถ้าเป็นผมก็วิปก็คือก็ไม่พอใจเพราะกว่าจะเนี่ยอย่างถ้าเกิดสอบเข้ากรมประชาเนี่ยต้องสอบผ่านภาคกก่อนแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลเตรียมอะไรต่างๆนานาเตรียมทฤษฎีเพื่อจะสอบ
0: คือจริงๆของพวกเราเนี่ยต้องเทสเสียงด้วยนะรุ่นบางรุ่น
1: เรามีสอบ3ภาคคือกขค
0: ใช่บางรุ่นเนี่ยต้องเทสเสียงให้ผ่านก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์ไปสอบข้อเขียนได้
1: รุ่นเราสองคนเทสเสียงด้วย
0: ใช่นะ
1: กว่าจะเทสแล้วนะฮะเทสแล้วนะ
0: กว่าจะผ่านจนก็ได้อยู่นะ
1: เทสแล้วนะโอ้โหได้เนาะ
0: เอาละค่ะ 6:32 นนะคะล่วงเลยมาสักนิดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักคู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามในช่วงของตีค้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัด
10: ไทยช่วยไทย
9: ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569เพิ่มความคล่องตัวรับภารกิจเร่งด่วนย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่24สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ครับโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศครับรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ2ประการนั่นก็คือประการแรกครับเพื่อนำรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับวัตถุประสงค์สำคัญประการที่2นั่นก็คือเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณพุทธศักราช2569และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งและครับว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกในการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เพื่อให้ทางรัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสำฤทธิ์ต่อประเทศชาติสืบไปนั่นเองครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดใช้จ่ายรวมแล้ว 38,917 ล้านบาทจากประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,460,623 รายทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินเดือนแรก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนภายในวันที่30มิถุนายน2569เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงินแล้ว 7.59 ล้านรายหรือคิดเป็น 29.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดครับโดยวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีกำหนดเยียวยาต่อเนื่องรวม4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายใต้เงื่อนไขรัฐร่วมจ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึงนั่นเองครับ ไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียย้ำว่าผลักดันการค้าการลงทุนและความมั่นคงกันด้วยพร้อมเชิญเยือนประเทศไทยในโอกาสครบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยมีสาระสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียในปี2570ครับแล้วในการนี้ออสเตรเลียได้เชิญประเทศไทยบอกว่าให้เดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งทางฝ่ายไทยก็มีนโยบายนำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปเพื่อผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU และความตกลงระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับแล้วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการแก้ไขปัญหาขบวนการหลอกลวงออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าให้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus กระตุ้นระบบเศรษฐกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2569นี่แหละครับโดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจให้แก่ประชาชน 50% ด้วยกันของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทครับพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขาฟรีไปเลยครับเป็นเวลา6เดือนด้วยกันตลอดจนการสนับสนุนระบบกรุงไทยบิสเนสสินเชื่ออัตราพิเศษและมาตรการค้ำประกันสินเชื่อจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อมุ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ว่างงานและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอว่ายังไงโดยล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคของเสียต้องได้เปลี่ยนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าเลมอนลอนี่แหละครับให้ที่ประชุมได้พิจารณาเนื่องจากว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถคุ้มครองคู่สัญญาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่มันซับซ้อนจนผู้ซื้อไม่อาจตรวจพบความเสียหายภายนอกได้ในขณะรับมอบครับอีกทั้งกระบวนการเดิมกำหนดให้ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความชำรุดบกพร่องจนนำไปสู่การปฏิเสธความรับผิดหรือต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการฟ้องร้องต่อศาลกันด้วยครับแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมุ่งกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความผิดพลาดจากการออกแบบการผลิตการประกอบการขนส่งและการเก็บรักษากันด้วยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญากันไปเลยรวมไปถึงกำหนดความรับผิดของผู้ขายตามประเภทสินค้าเ พื่อให้เกิดกลไกแก้ไขปัญหาที่มันรวดเร็วเป็นธรรมลดคดีความและยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับสคบไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยครับในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกร้านอาหารบุฟเฟ่ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มิถุนายน2569แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและสิทธิ์ของประชาชนตลอดจนความเป็นธรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ซึ่งประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากมายก่ายกองและก็มีการแข่งขันกันสูงเลยทีเดียวในทางด้านเรื่องของโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับการตรวจในครั้งนี้นั้นทางสคบก็เน้น3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1ป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นจะต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนลูกค้าตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่ว่ามีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ใช้ตัวอักษรขนาดตัวเล็กกระจิตริดนิดเดียวครับประเด็นที่2นั่นก็คือภาพอาหารและเมนูจะต้องตรงกับของจริงหากรายการใดหมดก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช้บริการครับและประเด็นหลักที่3คือราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องแจ้งให้ครบก่อนชำระเงินรวมไปถึงคูปองที่ขายล่วงหน้าทางออนไลน์ต้องระบุเงื่อนไขให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนขายครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบการโฆษณาเกินจริงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา22ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับกรณีจัดโปรโมชั่นแต่ว่าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนอันนี้อาจจะมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหลบหนีไปเลยโดยมีเจตนาหลอกลวงอันนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับแล้วนอกจากนี้ทางสคบก็ยังมีอำนาจในการดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคตามมาตรา39เลยครับเพื่อรวบรวมผู้เสียหายและฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมกันทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังกันต่อไปอีกแล้วหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้บริโภคก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสผลักดันยุทธศาสตร์สื่ออาเซียนสร้างพื้นที่ออนไลน์ปลอดภัยและใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ครับพี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนครั้งที่23หรือSOMRI ณกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสลามเป็นเวทีของผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อและข้อมูลข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียนแหละครับรวม11ประเทศด้วยกันก็เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัลส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและก็สร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์กันด้วยครับแล้วที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้มีการเห็นชอบแผนงานอาเซียนด้านสื่อและสารนิเทศฉบับใหม่พุทธศักราช2569ถึง2578ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาเซียนก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์กันต่อไปโดยขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านที่1 ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในวิถีชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นครับด้านที่2 ส่งเสริมการใช้สื่อสารโดยมีการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านอันได้แก่ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นส่งเสริมการใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบพัฒนาบุคลากรและงานเพื่อการสื่อสารอาเซียนที่เข้มแข็งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมีความรับผิดชอบครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอแนวทางยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาโดยสนับสนุนการจัดทำแผนงานแยกรายประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นและอาเซียนเกาหลีโดยออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของแต่ละภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับและนอกจากนี้ประเทศไทยเองได้มีการรายงานผลสำเร็จของการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนเกาหลีผ่านโครงการพัฒนาวงการภาพยนตร์ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้กำกับนักเขียนบทและผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆของอาเซียนและเกาหลีกว่า300คนเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์สร้างสรรค์ของอาเซียนให้มันเติบโตเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและแข่งขันได้ในตลาดโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569เวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกต้องจับตาเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกแล้วครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2หลังจากเคยจัดมาแล้วครั้งที่1เมื่อปี2534ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จะมีการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกรวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมคาดว่ามากกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ World Bank IMF 2026นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลกและครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมด้านการจัดงานระดับนานาชาติและมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตานักลงทุนและประชาคมโลกกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยชาวไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้แหละครับเพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศไทยให้แก่ผู้มาเยือนจากนานาอารยประเทศพร้อมร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่เวทีโลกกันด้วยครับพี่น้องพี่น้องครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

18มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพ

0: 6:55 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะช่วงนี้มาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะที่คอมเมนต์มาพี่สุเทพสวัสดีนะคะคุณจิรารัตน์สวัสดีค่ะพี่ประคองบอกว่าสวัสดีคุณพลอยคุณพีพร้อมกับทีมงานนะคะ
0: คุณชาตรีบอกว่าสวัสดีครับบ่ายวันนี้เจอกันอ๋อบ่ายวันนี้มี
1: สนุนดนตรีไลฟ์ใช่วันนี้ใครลงทะเบียนไว้ก็
0: ใส่เสื้อมาเลยนะ
1: นี่ดิฉันก็คือพร้อมเป็นทีมงานเลย
0: อยากใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกัน
1: แต่
0: วันนี้มีถ่ายทอด
1: อ๋อโอเคต้องเรียบร้อยหน่อยเนาะแล้วก็สวัสดีคุณสุชินค่ะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะคุณวานิดาพี่สุวิทย์นะคะมีคุณนายทองหยดนะคะพี่ทองหยดนะคะพี่อเนกส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณนินากรสวัสดีนะคะแล้วก็มีหลายคนพี่มาลีสวัสดีค่ะ
0: ทักท
1: าย น
0: ้
1: องพลอยน้องพีค่ะพลอยพีเข้ากันนะคู่กันนะพลอยพี
0: สองพอ
1: สองพอ
0: พอเถอะเนี่ย
1: คุณศิริมาสวัสดีนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆคอมเมนต์พี่พงษ์นเรศมาแล้วพี่สุนทรน้องขาวสวัสดีค่ะมาช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวกันหน่อย
0: ข่าวดี
1: อะไร
0: มาดีๆนะ
1: มาเสิร์ฟคุณผู้ฟังมั้งข่าวสุดท้าย
0: เป็นข่าวดีๆมากๆเป็นข่าวความภูมิใจของสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: เกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดประจำเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่านะครับผมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Best Island ประจำเอเชียแปซิฟิกครับในรางวัล Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้ครับรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Best Island นั้นสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆด้วยน
1: ะ
0: ในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันครับได้แก่รางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Best Airport ท่าอากาศยานนานาชาติสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตคว้าอันดับ2นะของสนามบินที่ดีในภูมิภาคครับเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์อันนั้นก็ดีจริงนะครับผมชี้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารต่อมาครับรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับ Best Beach and Island Resort in Thailand ครับโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งนะครับตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันของการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ครับมีเคปฟ้าโฮเทลนะครับเกาะสมุยอันนี้คว้าอันดับ2 Four Seasons Resort เกาะสมุยคว้าอันดับ5
1: ค
0: ลัมตันกายทะเลสมุยอันดับ7แล้วก็อนันทารานะฮะลาวาน่าเกาะสมุยอันดับ8แล้วก็เซนทารารีเซิร์ฟสมุยอันดับ9ก็คือใน10อันดับมีของสมุยไปแล้ว5แห่งนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เป็นความภูมิใจของเกาะสมุยชาวสุราษฎร์ธานี
0: ส่วนถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการสมุยที่อยากให้เราสองคนไปพักแล้วก็ไปนำเสนอก็บอกได้เลยเพราะเราก็อยากไปเกาะสมุยเหมือนกันนะคร
1: ับ ยินดีรับงานค่ะ
0: ยินดีบาร์เตอร์ได้เลยนะครับผม
1: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากรายการข่าวยามเช้าลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ตามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา